ปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงพระ

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจน

กำลังใจเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพลังอันยิ่งใหญ่เป็นพลังที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอย่างเหลือเฟือที่คอยผลักดันมนุษย์ให้ทำสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉะนั้นเนี่ย

หมดความเพียรพยายามไม่อยากทำความดีเหมือนรถที่น้ำมันหมดแล่นต่อไปไม่ได้แต่สำหรับผู้มีปัญญาแล้วนะย่อมสามารถให้กำลังใจตนเองได้ไม่ต้องไปรอคอยกำลังใจจากใครเพราะต้นแหล่งแห่งกำลังใจนั้นน่ะมันแฝงอยู่ภายในใจเราคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังที่ยิ่งใหญ่เพียงเราทำใจของเราให้หยุดนิ่งเมื่อใจสงบพบกับความสว่างใจก็จะมีพลังมีความสุขและมีอนุภาพโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เราก็จะมีกำลังใจไม่สิ้นสุดมีกำลังใจเหลือเฟือเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นทำให้คนรอบข้างมีกำลังใจตามเราไปด้วยดุจเดียวกันกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่านหิปาปังกตังกัมมังสัจจุขีรังวะมุจจติตหันติพาลมันเวติพัสมาฉันโนวะปาวโกกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ผลิตผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลไปแต่บาปกรรมนั้นย่อมตามแผดเผาคนพาลเหมือนไฟที่ถูกเท่ากรบไว้ฉะนั้นการกระทำของคนเรานะมีทั้งทำความดีและความชั่วปะปนกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทำสิ่งไหนแต่เมื่อเราได้ทำกรรมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามกรรมนั้นอาจจะยังไม่เห็นผลในทันทีเหมือนน้ำนมที่เพิ่งจะรีบมาใหม่ๆก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปรสชาติกับแปรเปลี่ยนไปเช่นกันคนทำกรรมใดไว้ไม่นานก็จะได้รับผลของกรรมนั้นต่างกันแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นดังเช่นกับปัจจุบันชาติของท่านพระศิวรีเถระที่ได้รับทั้งผลของบุญและบาปจนกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะท่านได้ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสุปปวาสาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงโกริยะด้วยอำนาจแห่งทานบารมีที่บุตรนั้นได้สั่งสมมามากตั้งแต่บุตรชายถือปฏิสนธิพระนางทรงได้รับเครื่องบรรณาการและเครื่องบริหารครรภ์ถึง500อย่างทั้งเช้าและเย็นพระนางยังกลายเป็นผู้มีลาภสักการะมาก

มาให้พระนางทรงจับแล้วก็นำพันธุ์ข้าวไปหว่านทำการเพาะปลูกด้วยอนุภาพบุญของพระโอรสที่อยู่ในครรภ์เมื่อตอนข้าวกล้าออกรวงปรากฏว่าข้าวต้นหนึ่งนั่นน่ะแต่ละต้นแตกงอกออกเป็นร้อยเป็นพันเมล็ดแล้วเวลาหว่านพันธุ์ข้าวลงไปที่นาหนึ่งไร่ก็ได้ข้าวตั้ง50-60กวนในเวลาขนข้าวขึ้นยุ้งฉางชาวพระนครต่างขอให้พระนางสุปวาสาทรงจับที่ประตูของยุ้งฉางข้าวในยุ้งฉางถึงจะถูกขนออกไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดสิ้นหรือแม้แต่ข้าวที่อยู่ในหม้อข้าวก็เช่นเดียวกันเมื่อพระนางทรงจับหม้อข้าวใบไหนหม้อข้าวใบนั้นแม้จะถูกมหาชนตักออกไปรับประทานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดสิ้นนี่ก็เป็นบุญญาณุภาพของบุตรผู้อยู่ในครรภ์ของพระนางในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่ากุณฑิฐานวันพระนางสุปวาสาทรงบริ

ความทุกข์แสนสาหัสนี้ย่อมไม่มีในพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงมีแต่ความสุขโดยแท้เมื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพระนิพพานเช่นนี้นะทุกขเวทนาก็บรรเทาเบาบางลงไปวันหนึ่งพระนางปรึกษากับพระสวามีว่าอีกไม่นานตัวเองคงต้องตายแน่แล้วเพราะทรมานเหลือเกินอยากจะถวายทานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ขอพระสวามีเสด็จไปกราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาดิเถิดหากว่าพระองค์ตรัสพระดำรัสใดเขาได้จำพระดำรัสนั้นมาบอกด้วยเมื่อพระสวามีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสถวายพระพรว่าขอให้พระนางสุปวาสาจงมีความสุขหาโรคภัยไม่ได้จงประสูติพระกุมารผู้ปราศจากโรคเถิดทันทีที่พระบรมศาสดาตรัสอวยพรจบเท่านั้นแหละพระนางสุปวาสาก็ทรงประสำราญปราศจากพระโรคขาพาธได้ประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคภัยและการประสูตินั้นก็ง่ายเหมือนกระเทนน้ำออกจากกระบอกส่วนพระสวามีกระเดสดับพระพุทธฎีกาแล้วก็รีบถวายบังคมลากลับเข้าพระนครแต่ยังไม่ถึงพระราชมณฑลพระนางสุปวาสาก็ได้ให้ประสูติพระโอรสผู้มีบุญเรียบร้อยแล้วส่วนพระประโยชน์และญาติทั้งหลายต่างพากันปราบปลื้มดีใจจนน้ำตาไหลรีบไปทูลในพระสวามีของพระนางทรงทราบพระสวามีดำริว่าพระดำรัสของพระผู้มีภาคเจ้าช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอจึงรีบเสด็จมาบอกพระมเหสีพระนางสุปวาสาทรงสดับแล้วก็ทรงปราบปลื้มพระหฤทัยมากและพระประยุรญาติได้ตั้งพระนามให้พระกุมารว่าสิวลีแปลว่าเป็นผู้นำความเกษมสำราญมาสู่หมู่ญาติหลังจากที่พระโอรสประสูติแล้วพระนางก็ได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันในวันที่7ของการถวายมหาทานพระนางสุปวาสาได้นำพระกุมารกลับไปถวายบังคมพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์ภาษาลิบุตรเถระได้สนทนากับพระกุมารว่าสิวลีเธอยังจะพอทนได้หรือพระกุมารกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้ากับผมจะมีความสุขได้อย่างไรต้องอยู่ในครรภ์ซึ่งเปรียบเสมือนโลหะคัมภีร์ถึง7ปีพระนางสุปวาสาทรงสดับถ้อยคำของพระโอรสแล้วเนี่ยทรงสมนัดว่าลูกของเราเกิดได้เพียง7วันก็สามารถพูดคุยกับท่านพระธรรมเสนาบดีได้พระบรมศาสดาทรงเห็นพระนางได้รับทุกข์ทรมานมากจึงตรัสถามว่าสุปวาสาเธอยังจะมีความปรารถนาบุตรอย่างนี้อยู่หรือพระนางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหม่อมฉันจะพึงได้เอารถอย่างนี้อีก7คนหม่อมฉันก็ยังปรารถนาทีเดียวพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นหัวอกของผู้เป็นแม่นะจ๊ะจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ยอมเพื่อลูกส่วนบุพกรรมของสิวลีกุมารนั้นจะเป็นอย่างไรท่านได้ทำกรรมอะไรไว้จึงต้องอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือนแล้วก็อีก7วันเราคงต้องมารับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะ

0: จากเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามานี้จะเห็นได้ว่ากฎแห่งการกระทำนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคอยตัดสินผลการกระทำของทุกชีวิตอย่างเที่ยงตรงไม่มีการเอ็นเอียงโดยที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาใดๆทั้งสิ้นสรรพชีวิตต่างก็ต่างก้มหน้ารับผลแห่งการกระทำของตนดังนั้นชีวิตในปัจจุบันก็คือกระจกเงาสะท้อนให้เราเห็นกรรมในอดีตทั้งที่ผิดพลาดและที่สมปรารถนาที่ผิดพลาดก็เป็นวิบากกรรมที่ติดตัวมาต้องตามใช้กันจนกระทั่งพบชาติสุดท้ายส่วนบุญก็ตามส่งผลจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายอีกเหมือนกันไม่ว่าเราจะทำบุญหรือทำบาปมีสิ่งหนึ่งที่เสมอเหมือนกันคือย่อมให้ผลเสมอกันแต่ทำบาปบาปก็มีผลเป็นความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่ถ้าทำบุญก็มีผลเป็นความสุขความสำเร็จในชีวิตทั้งในปัจจุบันชาติและในสัมปารายภพฉะนั้นก็ให้เราสั่งสมแต่บุญกุศลเอาไว้ให้มากๆอย่าได้ประมาทคิดว่าบาปแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่มาถึงเพราะถ้าเราประมาทบาปก็จะตามเราทันยิ่งถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้มีพระภายในเป็นที่พึ่งแม้บาปที่เคยทำไว้ในอดีตจะไม่สูญหายไปไหนแต่ก็จะมีกำลังเบาลงที่เบาก็จะหายไปเลยเพราะบาปตามเราไม่ทันดังนั้นก็ให้ลูกๆทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้กันทุกๆคนนะจ๊ะ
1: ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านอ

ชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่184จากตอนที่แล้วมโหสถเฝ้าดูอาการของพระเจ้าจุลนีอยู่ตลอดเมื่อเห็นดังนั้นก็ทราบว่าบัดนี้ความหมายมั่น

ที่จะฆ่าตนได้หมดสิ้นไปแล้วคงมีแต่ความอาลัยในพระเทวีเท่านั้นจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยทันทีที่ข้าพระองค์กลับคืนสู่มิถิลานครแล้วกษัตริย์ทั้งหมดก็จะเสด็จกลับมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ฟังดังนั้นก็ทรงสบายพระทัยขึ้นแต่ก็ทรงอดสงสัยไม่ได้ว่านี่ขนาดเราได้เตรียมการป้องกันปัญจาลนครไว้แล้วอย่างแน่นหนานะ

อีกทั้งยังยกกองทัพใหญ่มาปิดล้อมพระนครนี้ไว้แต่ดูเถอะมโหสถก็ยังสามารถช่วยพระเจ้าวิเทหราชให้หนีไปได้และไม่ใช่ไปคนเดียวแต่ไปพร้อมกับไพร่พลอีกมากมายมิหนำซ้ำยังพาเสด็จแม่เทวีโอรสและธิดาของเราไปอีกช่างน่าอัศจรรย์จริงมโหสถน่ะรู้เล่ห์กลแห่งทิพมายาหรือไฉนหรือเป็นเพราะรู้มนต์กำบังตากันแน่จึงรับสั่งถามมโหสถว่าเจ้าน่ะบอกข้าได้ไหมว่าเจ้าน่ะรู้มนต์ทิพมายาหรือว่าเจ้าทำอุบายบังตาข้ากันแน่เหตุใดเจ้าจึงช่วยวิเทหราชให้หนีรอดไปได้เนี่ยมโหสถทูลตอบว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเหล่านักรบหนุ่มของหม่อมฉันช่วยกันขุดอุโมงค์ตามคำสั่งของหม่อมฉันเพื่อใช้เป็นเส้นทางกลับสู่มิถิลานครทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพระเจ้าวิเทหราชและเพื่อความปลอดภัยของหม่อมฉันเองนี่แหละคือทิพมายาของบัณฑิตพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีจึงตรัสว่าแน่มโหสถเราน่ะใคร่จะดูอุโมงค์ที่เจ้าบอกเหลือเกินจะได้หรือไม่ล่ะมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะได้สิพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเชิญพระองค์เสด็จตามหม่อมฉันมาเถิดหม่อมฉันจะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่หม่อมฉันสร้างไว้ดีแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานวโรกาสกราบทูลพรรณนาถึงภายในอุโมงค์ของหม่อมฉันโดยย่อว่าอุโมงค์นี้น่ะไม่ใช่อุโมงค์ธรรมดาได้ช่างผู้ชำนาญการประดับตกแต่งไว้เพิดแพร่สวยงามดุจดังเทวสภางดงามวิจิตรการตาด้วยการสลักสลาวลวดลายอย่างอลังการภายในอุโมงค์นี้นะพระองค์จะได้ทอดพระเนตรประตูใหญ่80ประตูประตูน้อย64ประตูห้องนอน101ห้องและโคมประทีป101ดวงทั้งหมดนี้น่ะหม่อมฉันเป็นผู้คิดขึ้นด้วยปัญญาของหม่อมฉันเองเอาละหม่อมฉันจะให้เขาเปิดประตูเมืองเดี๋ยวนี้แหละขอพระองค์จงเข้ามาในพระนครเถอะแล้วเราทั้งหมดน่ะก็จะเข้าไปในอุโมงค์พร้อมๆกันว่าแล้วมโหสถก็สั่งให้ทหารเปิดประตูเมืองเพื่อเปิดทางให้พระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชา101พระองค์เข้าสู่พระนครฝ่ายมโหสถลงจากปราสาทแล้วก็ถวายบังคมพระเจ้าจุลนีจากนั้นจึงนำเสด็จพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารเข้าสู่อุโมงค์นั้นทันทีครั้นพระเจ้าจุลนีได้ทอดพระเนตรเห็นอุโมงค์ที่งดงามดังเทวสภาก็อดที่จะชื่นชมมโหสถไม่ได้ตรัสว่าช่างเป็นบุญของชาวมิถิลาจริงหนอที่ได้อยู่ร่วมแคว้นกับยอดบัณฑิตเช่นเธอถ้าบ้านเมืองใดหรือแว่นแคว้นใดเนี่ยมีคนอย่างเธออยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของชาวเมืองนั้นและชาวแว่นแหวนนั้นมโหสถทูลว่าขอบพระทัยพระพุทธเจ้าค่ะแต่สำหรับหม่อมฉันน่ะถือว่าเป็นบุญของหม่อมฉันเองที่ได้มีโอกาสตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าเหนือหัววิเทหราชมโหสถกล่าวขอบพระทัยแล้ว

ก็นำเสด็จเพื่อทอดพระเนตรห้องบรรทมทั้ง101ห้องต่อไปเมื่อมโหสถเปิดประตูห้องหนึ่งประตูที่เหลือทั้งหมดก็เปิดพร้อมกันและเมื่อปิดประตูห้องหนึ่งประตูห้องทั้งหมดก็ปิดลงพร้อมกันเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจพระเจ้าจุลนีเสด็จเที่ยวชมโดยมีมโหสถตามเสด็จอยู่ข้างหลังตามติดมาด้วยเหล่าข้าราชบริพารและพระราชาต่างแคว้นซึ่งพากันแหงมองดูรอบอุโมงค์อย่างเพลิดเพลินแม้พระเจ้าจุลนีจะเสด็จออกจากอุโมงค์ไปแล้วแต่บรรดาผู้ตามเสด็จเหล่านั้นก็ยังคงเพลิดเพลินอยู่ภายในอุโมงค์นั่นเองมโหสถเห็นพระเจ้าจุลนีเสด็จออกมาแล้วก็รีบตามพระองค์ออกมาทันทีจากนั้นจึงได้โยกสลักยนต์ปิดประตูอุโมงค์นั้นซะทันใดนั้นทั้งประตูใหญ่ประตูน้อยและประตูห้องบรรทมต่างถูกปิดลงพร้อมกันโคมไฟทั้ง100ดวงก็ดับพรึบลงทันทีบรรดาผู้ตามเสด็จที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์เหลียวไปทางใดก็มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะภายในอุโมงค์นั้นกลับมืดสนิทไม่มีแม้แสงลอดผ่านคนเหล่านั้นต่างตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพากันส่งเสียงร้องโวกเวกโวยวายเพราะสะดุ้งกลัวต่อมรณภัยด้วยกันทั้งสิ้นครั้นพ้นปากอุโมงค์มาแล้วแทนที่มโหสถจะตามเสด็จพระเจ้าจุลนีไปใกล้ๆกลับหยุดเดินแล้วก้มลงเอามือคุ้ยสายตรงบริเวณปากอุโมงค์เมื่อพบพระขันธ์ที่ฝังไว้เมื่อวันก่อนแล้วก็รีบหยิบขึ้นมาอย่างรวดเร็วครั้นได้จังหวะมโหสถก็รีบกระโดดเข้าจับพระเจ้าจุลนีโดยไม่ให้ทันตั้งตัวใช้กำลังรวบพระหัตถ์ทั้งสองไขว้หลังไว้แล้วเงื้อพระขันแนบชิดพระศอกทำทีว่าจะบั่นพระเศียรของพระองค์ให้ได้พลางข่มขู่ด้วยเสียงอันดังน่าเกรงขามว่ามหาราชจงบอกหม่อมฉันสิว่าสมบัติในชมพูทวีปนี้น่ะเป็นของใครพระเจ้าจุลนีทรงตกพระทัยอย่างยิ่งรีบตรัสตอบอย่างลนลานด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ผู้ยังกลัวต่อมรณภัยว่าสมบัติทั้งหมดน่ะเป็นของเจ้าเจ้าจงให้อภัยเราเถอะเรานะไม่ต้องการสมบัติอะไรทั้งนั้นขอแต่เพียงชีวิตของเราไว้เท่านั้นแหละส่วนว่ามโหสถจะลอบปลงพระชนพระเจ้าจุลนีหรือไม่เพราะว่าเมื่อผู้นำทัพต้องมาจบชีวิตลงในสนามรบฝ่ายตรงข้ามย่อมได้รับชัยชนะทันทีอีกทั้งเหล่าข้าราชบริพารของพระเจ้าจุลนีและพระราชาต่างแคว้นอีก101พระองค์ก็ยังติดอยู่ในอุโมงค์ที่มืดสนิทแผนการของมโหสถในครั้งนี้สามารถปกครองชมพูทวีปได้ทันทีแต่ว่ามโหสถบัณฑิตจะมีวิธีการอย่างไรที่ดีไปกว่าการเป็นใหญ่ด้วยการฆ่าฟันกันโปรดติดตามต่อ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ลูกจะอยู่ไกลวัดไกลประเทศไทยแต่หัวใจของลูกใกล้ชิดสนิทธรรมะพระอาจารย์ดาวธรรมเจ้าค่ะดูทีอะไรใจใสและอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกลูกเป็นคนไทยนำมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาหลายสิบปีแล้วบ้านเกิดของลูกอยู่ที่ถนนตกเขตยานาวากรุงเทพมหานครไม่ห่างจากวัดปากน้ำภาษีเจริญสักเท่าใดครอบครัวของลูกจึงได้ไปเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำกันเป็นประจำคุณยายน่ะมีลูก5 คนหลังจากที่คุณลุงและคุณน้าแยกครอบครัวออกไปคงเหลือแต่คุณแม่และพี่สาวแม่อีก2 คนซึ่งก็คือคุณป้าของลูกนั่นเองเป็น3 สาว 3 ใบเถาแล้วคุณป้าทั้ง2ครองตัวเป็นโสดจนตลอดชีวิตซึ่งคุณแม่ลูกได้แต่งงานกับคุณพ่อมีลูกด้วยกัน6 คนโดยตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนที่4แต่ว่าชีวิตของลูกอาจจะมีเพียงแค่13 เดือนไม่ยืนยาวมาจนถึง55 ปีในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2494ขณะตัวลูกมีชีวิตได้13 เดือนตอนนั้นป้าทั้ง2ซึ่งครองตนเป็นโสดทั้งคู่ท่านก็มีความสุขกับการเลี้ยงหลานเป็นอย่างมากผลัดกันดูแลไกวเปลเหกล่อมอย่างอารมณ์ดีได้เย็นมันหนึ่งหลังจากป้ารองทำหน้าที่ร้องเพลงกล่อมหลานแล้วป้าก็ชะโงกหน้ามาดูผลการทำงานว่าหลานหลับแล้วหรือยังก็เห็นว่าตัวลูกกำลังหายใจสะดุดอึกอึกอักอักคุณป้าก็รีบอุ้มออกจากเปลครองเรียกป้าใหญ่และคุณยายให้มาดูจังหวะนั้นคุณพ่อคุณแม่กลับเข้ามาพอดีจึงรีบพากันนำส่งโรงพยาบาล

0: อสิริราชตอนนั้นลูกหมดสติไปแล้วหมอตรวจดูอาการก็ทราบโดยทันทีว่าเป็นโรคคอตีบพร้อมกับสายหน้าบอกว่าโรงพยาบาลคงไม่สามารถรับไปได้เพราะเครื่องมือไม่พร้อมมันก็โรคกรรมจริงๆแหละโดยแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลมิชชั่นถึงโรงพยาบาลมิชชั่นบรรดาหมอทั้งหลายก็ได้ระดมพลจึงกันผ่าตัดเพื่อใส่ท่อออกซิเจนในคอช่วยในการหายใจคุณป้าเล่าว่าขณะนั้นดวงตาของลูกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำข้าวแล้วพอตกดึกหมอก็บอกให้ทุกคนกลับบ้านเพราะไม่มีระเบียบให้ญาติพักค้างได้รุ่งเช้าอาการลูกก็ยังไม่ดีขึ้นตกดึกอาการเข้าขั้นโคม่าไม่รู้สึกตัวเลยแม่และหลายๆคนพยายามโบกมือไปมาที่ใบหน้าพร้อมเรียกชื่อลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่รู้สึกตัวหมอก็พยายามที่จะผายปอดยื้อชีวิตลูกอย่างสุดฤทธิ์แต่ก็ไร้ผลพอทุกคนแน่ใจว่าลูกตายแน่แล้วหมอก็เข็นร่างที่ไร้วิญญาณลูกไปฝากไว้ในห้องดับจิตในขณะที่พ่อแม่และคุณป้าน้ำตาไหลพรากพร่าป้าร้องของลูกท่านได้สติบอกทุกคนว่าพวกเรานึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำกันเถอะเร็วเข้านึกอธิษฐานจิตให้ท่านช่วยแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันบรรลุมืออธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำและป้าร้องรีบขึ้นรถตรงไปที่วัดปากน้ำขอพบหลวงพ่อทั้งๆก็เป็นยามวิการแล้วแต่ท่านก็เมตตาให้เขาพบคุณป้าเล่าการของลูกให้ท่านฟังด้วยเสียงสะอื้นและร้อนลนท่านก็บอกอย่างเรียบง่ายว่าเอ็งไม่ต้องตกใจแล้วข้าจะช่วยท่านพูดง่ายๆสั้นๆแค่นี้แล้วก็ไล่คุณป้ารีบกลับไปโรงพยาบาลบอกเอ็งไปโรงพยาบาลเลยป้าก็ยังอุตส่าห์บอกอีกว่าถ้าหลานหายจะยกให้เป็นลูกสาวหลวงพ่อแต่ก็บอกเอ็งรีบกลับไปโรงพยาบาลเร็วๆเถอะพอกลับไปถึงโรงพยาบาลป้าก็รายงานให้ทุกคนฟังว่าได้พบหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วท่านบอกว่าเอ็งไม่ต้องตกใจแล้วข้าจะช่วยแต่ญาติๆก็บอกว่าเขาจะช่วยได้ยังไงในเมื่อเขาเอาหลานเข้าไปห้องดับจิตแล้วมันต้องดับก่อนถึงจะเกิดป้าจึงทำตาละห้อยเดินไปหาพยาบาลแล้วบอกว่าฉันขอดูหน้าหลานสาวเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมนี่หาเหตุแม้จะหมดลมหายใจไปแล้วก็ตามก็พูดอ้อนพยาบาลพยาบาลก็สงสารจึงพาเข้าไปในห้องดับจิตอีกครั้งหนึ่งทันทีที่เปิดประตูเข้าไปสู่ห้องดับจิตทุกคนก็เกิดอาการขนลุกสู้ชูชันพยาบาลทั้งสองที่นำเข้าไปดูก็ขยี้ตาตัวเองโดยไม่กลัวตาบวมเลยก่อนจะถามว่านี่ทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะตรงหัวเตียงของเด็กอ่ะมีพระภิกษุห่มจีวรสีเหลืองส้มยืนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมทุกคนก็มองไปทุกคนเลยนะไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวมองเห็นว่ามีพระเดินอยู่รอบเตียงของลูกหลายรอบก่อนจะหยุดยืนนิ่งๆที่หัวเตียงโรงพยาบาลหายตะลึงแล้วก็พากันเดินเข้าไปเปิดผ้าคลุมหน้าของลูกแล้วพยาบาลก็มีอารมณ์อยากจะลองผายปอดลูกดูผายปอดครั้งแรกลูกก็ยังนอนนิ่งเฉยตายไหม
1: ไม่
0: ครั้งที่สองก็ยังนิ่งอยู่อีกตายไหม
1: ไม
0: ่พอครั้งที่สามลูกก็หายใจเฮือกหนึ่งขึ้นมาทุกคนหัวใจพองโตด้วยความ

ใจพยาบาลรีบโทรศัพท์เรียกหมอใหญ่กันอย่างโกลาหลแล้วเข็นตัวลูกออกจากห้องดับจิตไปสู่ห้องพักฟื้นพยาบาลทั้งสองผู้เห็นเหตุอัศจรรย์เขาเต็มตาก็ผลัดกันเล่าเรื่องราวของพระภิกษุจีวรสีเหลืองส้มที่ห้องดับจิตให้หมอและทุกคนในโรงพยาบาลมิชชั่นฟังด้วยความตื่นเต้นทั้งที่เขานับถือศาสนาคริสต์แล้วคำถามต่างๆก็พรั่งพรูออกมาว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วมาช่วยเด็กคนนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ย่างลูกพากันตอบอย่างไม่ลังเลว่าใช่พวกเราไปขอให้ท่านมาช่วยและพระองค์ณปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อตัวลูกได้รับการรักษาหายแล้วคุณป้าและแม่ก็พาหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลมิชชั่นหมดโรงพยาบาลไปกราบหลวงพ่อวัดปากน้ำทันทีที่เขาเห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำเขาก็บอกพร้อมกันเลยว่านี่แหละองค์นี้แหละที่มาในห้องดับจิตและมาช่วยเด็กคนนั้นให้มีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งพวกเขากราบหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วหลังจากนั้นหันกลับมานับถือศาสนาพุทธแล้วก็มาทำบุญที่วัดปากน้ำเป็นประจำหลังที่ทราบจากท่านผู้ใหญ่ที่วัดปากน้ำว่าลูกเป็นลูกยกคนสุดท้ายของหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เป็นพ่ออัศจรรย์ที่อยู่ในใจลูกตลอดมาเมื่อโตขึ้นลูกก็ได้มาศึกษาต่อและทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มาพบรักและก็มีคู่ชีวิตที่นี่สามีของลูกเป็นคนไทยเป็นคนใจเย็นมากๆลูกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่ได้คู่ชีวิตอย่างเขาเราไปวัดด้วยกันว่าไงก็ว่าตามกันเราเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารประจำวันศุกร์ของวัดพาวนานิวเจอร์ซีย์ลูกเป็นคนจัดเตรียม สามีเป็นคนปรุงโอ้ช่างเป็นชีวิตคู่ที่ลงตัวมากเลยเจ้าค่ะแต่ว่าตัวลูกเป็นคนมีลูกยาแต่งงานมาตอนอายุ33ตั้งท้องครั้งแรกตอนอายุ39ปีแล้วก็แท้งลูกถึง2คนจนกระทั่งอายุ42ปีจึงคลอดลูกคนที่3ซึ่งก็เป็นลูกสาวคนเดียวนะปัจจุบันอายุ11ขวบหลังจากคลอดก็พาเข้าวัดกันเลยครอบครัวของเราชอบนั่งสมาธิกันมากค่ะย่างลูกทำเป็นลูกสาวชาวอิสลามต่อมาภายหลังลูกสาวครองคือป้ารองได้พามากราบหลวงพ่อวัดปากน้ำทันทีที่ได้เห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำยายก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแล้วต่อมาคุณยายก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธยายเป็นคนใจดีมีเมตตาต่อลูกหลานแม้อายุท่านจะมากแล้วก็ตามแต่สุขภาพก็ยังแข็งแรงความจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนเสียชีวิตมาตอนอายุ96ปีด้วยโรคชราคุณแม่ของลูกท่านศรัทธาหลวงพ่อวัดปากน้ำมากๆแล้วก็ชอบทำบุญอีกทั้งยังชอบชวนลูกน้องไปทำบุญด้วยไปทำบุญทุกที่ทั้งทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นนักบุญสัญจรไปตามวัดต่างๆเสมอคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานตอนอายุ76กว่าซึ่งคุณพ่อของลูกเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆในบ้านจะมีเหรียญรางวัลเต็มไปหมดแต่เป็นคนใจดีใจเย็นแต่ไม่นับถือพระและไม่นับถือศาสนาอะไรเลยท่านเชื่อมั่นในตัวเองท่านเชื่อว่าทุกคนจะดีได้ด้วยตัวเอง1สมอง2มือภายหลังท่านเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกในวัย70ปีเศษคำถามวิบากกรรมอะไรที่ส่งผลให้ลูกเป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและเหตุใดจึงฟื้นขึ้นมาได้พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้ไปช่วยลูกได้อย่างไรและในขณะที่ลูกสิ้นลมไปแล้วนั้นวิญญาณลูกไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้าคะทำไมพยาบาลและญาติจึงเห็นหลวงปู่เขาเห็นได้อย่างไรกายที่เห็นเป็นกายชนิดใดคะเกิดขึ้นได้โดยสาเหตุใดเป็นแบบเดียวกับพระจุลบันดกทำกายมีหลายๆกายหรือเปล่าคะด้วยการที่ใครจะได้เป็นลูกยกของหลวงปู่วัดปากน้ำนั้นต้องสร้างบุญมาอย่างไรและเหตุที่ลูกได้เป็นลูกยกคนสุดท้ายของพระเดชคุณหลวงปู่นั้นเป็นเพราะบุญใดในอดีตส่งผลหรือว่าเป็นบุญยันลาภในปัจจุบันเจ้าคะคุณยายลูกจะมีสายบุญกับหลวงปู่มาในอดีตหรือเปล่าและเหตุใดทำให้ท่านไปเกิดในครอบครัวศาสนานอกบุญเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำบุญอะไรที่ทำให้คุณยายยืดยืนและความจำแจ่มใส

ไม่เลอะเลือนปัจจุบันถ้ามีชีวิตในปรโลกอย่างไรบ้างเจ้าคะทำไมคุณพ่อลูกถ้าไม่เชื่อในศาสนาใดๆและไม่เชื่อพระแต่เชื่อว่าคนจะดีเพราะความสามารถส่วนตัวความเชื่อชนิดเกิดจากกรรมอะไรรวมถึงจะเป็นวิบากกรรมติดตัวไปในภพเบื้องหน้าหรือเปล่าคุณพ่อมีชีวิตในปรโลกอย่างไรคุณแม่ลูกละโลกแล้วไปไหนมีชีวิตในปรโลกอย่างไรคะลูกและสามีเคยทำกรรมใดร่วมกันมาชาตินี้เราจึงได้มาเจอและเป็นคู่บุญกันทำไมลูกจะมีลูกยากมากๆและแท้งถึงสองครั้งรวมถึงทำไมลูกสาวคนปัจจุบันจึงรอดมาได้เราคลอดก็ได้เข้าวัดทำบุญและนั่งสมาธิเสมอๆเขามีบุญเก่ามาดีหรือเปล่าคะในพุทธนรกที่ผ่านมาลูกสามีและลูกสาวรวมถึงคุณแม่คุณยายได้เคยเกิดประสาบุญมีกมุขณะหรือเปล่าเราไม่มีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตุมิตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกเป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและฟื้นขึ้นมาได้เพราะกำเนิดดีตอนเป็นเด็กโตได้เคยบีบคอลูกแมวเนื่องจากโกรธมันที่มันมาถ่ายเลอะเทอะต่างจากแมวตัวอื่นแล้วก็คุณแม่ชาตินั้นได้ใช้ให้ไปเช็ดที่แมวถ่ายบ่อยๆจึงโกรธแมวเป็นอันมากตั้งใจจะบีบคอให้มันตายก็เลยไปบีบมันแต่มันแค่สลบไปแต่นั้นกรรมนี้จึงไม่หนักมากทำให้บารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยหายได้จ้ะกาเลียก็อยู่บนเตียงอยู่ตรงนั้นแหละกาเลียแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ก็ได้เอาบุญเชื่อมหัวต่อกายไว้จ้ะมันซ้อนๆกันอยู่กำลังจะหลุดเนี่ยก็ท่านก็เชื่อมด้วยบุญบารมีอย่างนั้นปุ๊บก็เป็นอันเดียวกันด้วยวิชาธรรมกายแหละเชื่อมด้วยวิชาธรรมกายพยาบาลและญาติๆได้เห็นหลวงปู่เพราะเป็นกายปฏิหารของท่านคล้ายๆพระจุลบันดกเป็นมโนมยิติจ้ะกายปฏิหารของท่านมีเยอะแยะพุบเดียวไม่ซ้ำกายทำงานเยอะแยะเรามีคนมาขอบารมีท่านเยอะผู้ที่ได้เป็นลูกยกของหลวงปู่เพราะเคยมีสายบุญร่วมสร้างบารมีกับหลวงปู่มาในอดีตได้ไปทำบุญแล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้สร้างบารมีกับหลวงปู่ตั้งแต่เกิดจ้าลูกเป็นลูกยกของหลวงปู่สุดท้ายเพราะได้มีสายบุญร่วมสร้างบารมีกับท่านมาในอดีตแล้วก็ได้อธิษฐานมาเช่นเดียวกับผู้อื่นแต่รับบุญมาส่งผลให้เจอหลวงปู่ในช่วงท้ายของชีวิตท่านเท่านั้นแหละจ้ะคุณยายได้ไปเกิดนอกบุญญาเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาพระเดชคุณหลวงปู่เพราะในอดีตเวลาทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้ำกรอบว่าให้ได้เกิดในบุญญาเขตดังนั้นจึงพลาดไปเกิดนอกบุญญาเขตแต่ก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรในเทพนิยมต่อมาบุญเก่าที่ได้ทำในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ช่องจึงดึงดูดให้กลับมาเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่อจ้ะคุณยายยืดเยื้อและความทรงจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนพระท่านเป็นคนอารมณ์ดีไม่มักโกรธและรักษาศีลได้ครบอีกทั้งไม่มีกรรมมุสารวมทั้งมีบุญที่ได้ถวายพระตาหารยารักษาโรคแด่พระภิกษุสมณเณรมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาและกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านมีความสุขในวิมานกำลังชื่นชมทิพยสมบัติที่เกิดจากบุญที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์และก็ได้รับบุญที่ไปให้จ้ะคุณพ่อไม่เชื่อศาสนาใดๆแต่เชื่อว่าคนจะได้ดีเพราะความสามารถส่วนตัวแล้วท่านติดนิสัยนี้ข้ามชาติเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในชาตินั้นน่ะ

ท่านได้นับถือศาสนาเทวนิยมก็ได้สวดอ้อนวอนเทพเจ้าในยุคนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยเหลือท่านในเรื่องธุรกิจการงานขอทุกวันแต่ต่อมาปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จดังที่อ้อนวอนจึงได้เลิกนับถือความเชื่อนั้นเทวนิยมนั้นแล้วก็หันมาขนขวายช่วยตัวเองจนประสบความสำเร็จเพราะบุญเก่าได้ช่องบุญเก่าได้ช่องดังนั้นตั้งแต่นั้นมาจึงไม่เชื่อความเชื่อใดๆเลยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาที่ไม่ค่อยจะมีสมบัติอะไรมากนักเพราะท่านเชื่อตอนเป็นมนุษย์วันหนึ่งสมองสองมือเลยไม่ค่อยได้สร้างบุญเอาไว้นี่แต่ละบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วจึงทำให้ท่านพอมีพอกินขึ้นมาบ้างไปแต่บุญคนอื่นก็อุทิศให้ดังนั้นให้ทำบุญอุทิศให้ท่านบ่อยๆจ้ะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตเสบียงด้วยบุญที่ได้สร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างต่อเนื่องมาจ้ะกลับดุสิตบุรีเห็นไหมจ๊ะนี่คุณแม่กลับดุสิตบุรีได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้กำลังนั่งธรรมะอยู่ในหมู่พวกกองเสบียงในวิมานของมหาสมณะเทวบุตรอย่างมีความสุขจ้ะนี่เขตนอกเขตในเขตในก็จะนั่งอยู่ในหมู่เขตในเขตนอกก็จะนั่งอยู่ในหมู่เขตนอกกับเรียงกันไปตามภารกิจมีสมณะเทวบุตรไม่กี่องค์แต่มีมหาสมณะเทวบุตรหนึ่งลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตแล้วก็สร้างบุญร่วมกันมาจึงทำให้ชาตินี้ได้มาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันอีกจ้ะลูกมีลูกยากมากรวมทั้งแท้งถึงสองครั้งเพราะอธิษฐานจิตมาจากชาติที่แล้วเนื่องจากมีลูกหลายคนน่ะบางคนก็ดื้อดึงบางคนก็ดื้อด้านบางคนก็ดื้อเงียบแต่บางคนก็เด็กดีดังนั้นเมื่อทำบุญคราใดมักจะอธิษฐานว่าใครที่เป็นลูกดื้อไม่ว่าดื้อประเภทไหนจะได้มาเกิดร่วมด้วยให้เกิดได้เฉพาะลูกดีนี่แต่นั้นคำอธิษฐานนี้กอบกับลูกที่ได้มาเกิดกอบกับลูกที่ได้มาเกิดในท้องบุญไม่ถึงยังทำให้มีลูกยากและแทงไปสองคนจ้ะลูกสาวคนปัจจุบันรอดมาได้เพราะเป็นลูกดีเป็นเด็กดีได้สร้างบุญร่วมกันมากับตัวลูกโดยตลอดและได้ฐานในคำว่าสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงทำให้มาเกิดได้แล้วก็มีอัตยาศัยที่ดีติดตัวมาคือพอคลอดแม่ก็พาเข้าวัดฟังธรรมทำบุญปฏิบัติธรรมจ้านี่เข้าวัดกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยพุทธันดรที่ผ่านมาเธอโลกสามีลูกสาวคุณแม่คุณยายก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตั้งติปิฎกสิทธิบดีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่19เมษายนพ.ศ. 2569เริ่มต้นด้วยความรักการปฏิบัติธรรมวัฒนธรรมขององค์กรเราต้องเริ่มต้นที่การรักการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมเมื่อนั่งจนใจ

ละเอียดแล้วคุณยายก็บอกถึงเป้าหมายของชีวิตเมื่อรู้เป้าหมายชีวิตก็จะรักการฝึกตัวเรื่องความเคารพเรื่องของการทำงานเป็นทีมคุณธรรมอื่นๆก็จะตามมาเองสมัยนั้นหลวงพ่อรักการปฏิบัติธรรมจึงแสวงหาครูบาอาจารย์ต้องนั่งรถเมล์สามต่อกว่าจะถึงวัดปากน้ำไปวัดบ่อยจนคนนึกว่าหลวงพ่อเป็นเด็กวัดเจอคุณยายก็จะปฏิบัติธรรมตลอดแล้วคุณยายก็จะสอนและบอกเป้าหมายของชีวิตตลอด4ปีที่มหาวิทยาลัยหลวงพ่อไม่ค่อยได้เรียนแต่เพื่อนชวนร่วมกิจกรรมอะไรก็ร่วมกับเขาเพราะเราต้องมีสังคมบางครั้งเพื่อนก็แนะนำผู้หญิงให้รู้จักเราก็คุยกับเขาแต่แค่หันหลังก็ลืมแล้วมันไม่ติดอยู่ในใจคุณยายบอกว่าผู้หญิงไม่มีอะไรเดี๋ยวก็แก่ลองคิดดูว่าตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังหนุ่มอยู่ทำไมไม่สนใจเรื่องผู้หญิงก็เพราะปฏิบัติธรรมมีความสุขในสมาธิและรู้เป้าหมายของชีวิตตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเพื่อนเคยถามหลวงพ่อว่าเคยโกรธบ้างไหมเพราะเขาไม่เคยเห็นหลวงพ่อโกรธเขาทดสอบด้วยการเอาน้ำปลามาลาดมือบางทีเขาขับรถอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อขี่จักรยานอยู่ข้างหลังเขาแกล้งเบรกให้หลวงพ่อชนรถเขาหลวงพ่อก็ไม่โกรธเพราะเวลาใจมันมีความสุขอยู่กับสมาธิแล้วก็จะไม่มีอารมณ์พวกนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลสนะเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะเป็นเรื่องนิดเดียวหรือไม่มีเลยหลวงพ่อทัตตะก็เหมือนกันท่านรักการปฏิบัติธรรมท่านเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ16เมื่อมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อเล่นป๋าหี่จนคนวงสุนทราภรณ์ยังต้องมาดูหลวงพ่อทัตตะก็มาดูด้วยท่านชวนหลวงพ่อดื่มเหล้าเพื่อนๆก็พยายามออกตัวให้ว่าไม่สบายบ้างปวดท้องบ้างแต่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อถือศีล5รุ่นแรกๆที่สร้างวัดมาก็เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมมีเป้าหมายแล้วก็ลุยกันไปคิดถึงแต่ว่าทำอย่างไรจะสำเร็จไม่ได้คิดถึงอุปสรรคเลยคุณยายก็สอนให้ทำงานด้วยกันทะเลาะกันได้แต่ห้ามโกรธกันถ้าไม่ปฏิบัติธรรมใจก็จะหยาบเรื่องอื่นจะแทรกได้ง่ายจะเบื่อจะเซ็งมีการกระทบกระทั่งไม่อย่างนั้นก็เรื่องชู้สาวหรือกลับบ้านบ่อยพอกลับบ้านก็ได้ยินปัญหาของทางบ้านก็ลังเลอยากจะออก

ไปช่วยทางบ้านมันก็มาอย่างนี้ถ้าไม่รักการปฏิบัติธรรมใจของหลวงพ่อมีแต่การปฏิบัติธรรมสร้างวัดก็เพื่อให้คนมาปฏิบัติธรรมทำ DMC ก็เพื่อขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกให้คนได้ปฏิบัติธรรมกันทั้งโลกทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย12มกราคม2549เปิด MV อยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า

จริญพรกัลยาณมิตรทุกท่านทั่วโลกพอได้อ่านทบทวนโอวาทของหลวงพ่อซึ่งให้ไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2549นับถึงปัจจุบันก็20ปีโอวาทในวันนี้ของหลวงพ่อเป็นสิ่งที่อ่านเจอแล้วไม่อยากข้ามเลยเพราะโอวาทวันนี้เป็นสิ่งที่บอกถึงพื้นฐานการเริ่มต้นของหมู่คณะพวกเราที่มีหลวงพ่อและคุณยายนำทีมถ้าไม่มีพื้นฐานอันนี้มันจะไม่มีต่อทอดกันมาถึงปัจจุบันได้และสิ่งที่ท่านพูดไว้มันมีภาพของเหตุการณ์ในช่วงเวลาเหล่านั้นฉันเองก็อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นตั้งแต่ต้นเพราะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อพูดในทบทวนโอวาทฉันเห็นแล้วถึงเห็นความสำคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของหมู่คณะพวกเราท่านเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือเริ่มต้นด้วยความรักการปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมและก่อนที่จะถึงองค์กรของเรานั้นการรักการปฏิบัติธรรมนั้นเริ่มต้นจากครูของเราก็คือคุณยายอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อของเราการรักการปฏิบัติธรรมนี้ทำให้มีการเริ่มต้นเกิดขึ้นยายนั้นเก็บความรู้ของพระเดชหลวงปู่พร้อมกับเป้าหมายชีวิตที่จะมาทำกันที่ใช้คำว่ามโนปณิธานและผู้ที่จะไปสานต่อจากยายก็คือหลวงพ่อของเราคุณยายนั้นท่านเป็นครูธรรมกายอยู่ที่วัดปากน้ำสมัยที่หลวงพ่อไปนั้นก็คือ2506นั้นคุณยายอยู่ที่บ้านหลังเล็กก่อนที่จะสร้างบ้านธรรมประสิทธิ์เกิดขึ้นพื้นฐานของยายมีแต่เรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องวิชาธรรมกายท่านอยู่ที่วัดปากน้ำในช่วงนั้นคือคอยผู้ที่จะมาสืบทอดมาถึงจนกระทั่งถึงพ.ศ. 2506ผู้ที่จะสืบทอดวิชาก็มาถึงมาถึงมันก็จะเป็นจุดที่พอเหมาะพอดีทั้งผู้ให้และผู้รับสอดคล้องกันผู้ให้ก็คือคุณยายอาจารย์ที่รับมอบหมายจากพระเดชหลวงปู่ให้คอยผู้ที่จะมาถึงและปี2506ท่านนั้นก็มาถึงแต่ตอนที่ท่านมาถึงนั้นท่านยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นตอนที่ท่านมาถึงนั้นท่านมา

ท่านมาเหมือนกับว่าจะค้นหาความจริงของชีวิตเพราะนั้นท่านจะมีประโยคสำคัญอยู่สามประโยคแม้กระทั่งเวลาท่านเล่าประวัติประโยคพวกนี้ก็จะมาบอกถึงพวกเราว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตและจะไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างไรแล้วท่านก็หาคำตอบโดยการไปวัดต่างๆครูบาอาจารย์ที่ไหนที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านก็ไปถึงแล้วก็จะถามถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็ต่อเรื่องด้วยเรื่องว่านรกมีไหมสวรรค์มีจริงไหมท่านบอกว่าไปมาหลายที่ไม่เคยได้รับคำตอบชัดๆเลยจนกระทั่งมาพบประวัติคุณยายแล้วก็มาตามหาท่านแล้วมาพบท่านเพราะนั้นหลวงพ่อของเราก็เริ่มต้นที่ไปหายายตอนนั้นท่านยังเพิ่งเข้าเกษตรได้ปีที่หนึ่งหลวงพ่อบอกว่าไปถึงยายก็ถามถึงเรื่องพวกนี้ที่อยู่ในใจท่านถามว่านรกสวรรค์มีจริงไหมนี่คือคำถามแรกๆที่หลวงพ่อถามคุณยายและนี่คือยายตอบชัดมีจริงคุณยายไปมาแล้วแล้วก็จะตามด้วยเรื่องประวัติที่ท่านไปช่วยโยมพ่อของท่านเองคือของคุณยายเพราะว่าโยมพ่อกินเหล้าวันละ10สตังค์แต่ต่อเนื่องทำให้ตกไปสู่อบายแล้วท่านก็ไปด้วยธรรมกายแล้วธรรมกายช่วยได้อย่างไรคุณยายของเรานั้นถึงจะไม่ได้ฝึกมาที่จะมาสอนวิชาความรู้เพราะว่าท่านอยู่ในที่ทำวิชาแต่กับหลวงพ่อท่านจะมีความพอดีที่จะสอนหลวงพ่อได้ในขณะนั้นเพราะนั้นพอคุณยายบอกว่าเล่าเรื่องถึงยายไปช่วยพ่อที่นรกเล่าจบแล้วท่านก็ทิ้งทวนไว้เลยแล้วคุณล่ะอยากจะไปบ้างไหมนี่คือคำถามที่ยายถามหลวงพ่อตอนนั้นมันจุดประกายหลวงพ่อขึ้นทันทีเลยเพราะใจท่านก็อยู่กับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วท่านก็บอกว่าสนใจถ้าสนใจคุณก็ต้องนั่งสมาธิเพราะว่าจะไปได้เนี่ยมันต้องเข้าถึงธรรมกายคุณจะนั่งไหมหลวงพ่อไม่มีปฏิเสธเลยเพราะใจท่านจดอยู่กับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นในคุณยายอินเมฮาที่หลวงพ่อเล่าถึงประวัติพบยายในช่วงนี้ท่านบอกว่าหลังจากนั้นท่านก็นั่งและเริ่มต้นคุณยายไม่ได้สอนอะไรเยอะแยะเลยบอกให้หลวงพ่อเรื่องเดียวเท่านั้นเนี่ยก็คือคุณ

แล้วหลวงพ่อด้วยความที่เป็นตั้งใจที่จะไปถึงความรู้ที่ยายพูดถึงท่านก็นั่งเต็มที่หลวงพ่อบอกว่านั่งจนก้นจะเป็นกระทะก้นนี่แทบจะด้านไปเลยเพราะว่าถ้าไปหายายไม่ใช่ไปนั่งคุยคือต้องนั่งธรรมะเบื้องต้นคือนั่งธรรมะนั่งหลับตานั่งปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราที่หลวงพ่อสอนพวกเรา

และหลังจากเข้าถึงธรรมแล้วความรู้ทั้งหลายถึงได้หลั่งไหลหลั่งไหลจากผู้รู้ภายในผ่านยายมาถึงหลวงพ่อ 3-4 ปีที่ได้พูดถึงที่ท่านนั่งรถเมล์3ต่อกว่าจะถึงวัดปากน้ำนั่นแหละเพื่อไปพบยายแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมตลอดแล้วคุณยายก็จะสอนและบอกถึงเป้าหมายชีวิตหลวงพ่อบอกว่าในชีวิตหลวงพ่อช่วงที่มีความสุขนึกถึงแล้วก็อยากจะให้วันเวลาเหล่านั้นกลับคืนมาก็คือในช่วงเริ่มต้นที่ได้พบยาย 3-4 ปีนั้นเป็นเวลาที่ท่านมีความสุขแล้วความสุขของท่านถ้าดูตามประวัติที่ท่านพูดถึงในทบทวนโอวาท

เล็กเพราะนั้นบ้านหลังเล็กหลังนั้นเป็นบ้านกัลยาณมิตรหมายเลขหนึ่งที่หลวงพ่อพูดถึงจึงเป็นเหมือนโรงเรียนอบรมหลวงพ่อจนกระทั่งพื้นฐานท่านแน่นแข็งแกร่งแล้วก็เป็นหลักให้กับท่านมา 3-4 ปีนั้นเป็นเวลาที่หลวงพ่อนึกถึงทีไรแล้วท่านก็มีความสุขแล้วชีวิตของท่านก็เริ่มหักเหเมื่อตอนที่ท่านบวชหลวงพ่อบวชเมื่อปี2512ฉันก็อยู่ในวันบวชของท่านยืนอยู่ข้างๆท่านเมื่อตอนท่านเวียนรอบโบสถ์

แล้วเป็นเวลาที่เป็นช่วงที่ท่านไม่ลืมความสุขอันนั้นนึกทีไรก็อยากจะให้วันเวลาเหล่านั้นกลับคืนมาพระเดชคุณหลวงพ่อตลอดเวลาที่ศึกษาในประวัติคุณยายอิมัยฮะท่านจะเขียนไว้ชัดบอกว่า 3-4 ปีนั้นยายถ่ายทอดวิชาให้หมดเลยและมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ตามมาจากการถ่ายทอดวิชาก็คือคำว่าตลอดจนกระทั่งถึงมโนปณิธานคำว่ามโนปณิธานที่หลวงพ่อบอกไว้ในคุณยายอิมัยฮะนั้นหมายเอามโนปณิธานมาตั้งแต่พระเดชหลวงปู่ถ่ายทอดถึงยายจนกระทั่งมาถึงหลวงพ่อที่หลวงพ่อจะต้องทำสืบสานต่อไปจนกว่างานจะสำเร็จและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ท่านต้องทุ่มเทหลังจากที่ท่านบวชแล้วทุ่มเทวางพื้นฐานทั้งหมดเพื่อไปสู่การทำหน้าที่ของท่านในคำว่ามโนปณิธานเพราะนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ฝากเอาไว้อยู่ในมโนปณิธานของท่านเองต่อทอดถึงยายต่อทอดถึงยายเพราะยายอยู่ในที่ทำวิชาเป็นฐานเอกของท่านและจากคุณยายนั่นแหละก็ต่อทอดมาถึงหลวงพ่อ2512ท่านบวชเพราะว่าจบการศึกษา

เรียนหนังสือนั่นก็คือจะมีจะต้องเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วสังคมเกษตรนั้นเป็นสังคมที่มีเซเนียริตี้เพราะนั้นเขาจะสนิทกันเขาว่าเพื่อนชวนร่วมกิจกรรมนี้ก็เลยทำให้ท่านต้องร่วมกับเขาและอยากจะบอกว่าฉันเข้าไปปีหนึ่งท่านเป็นซูเปอร์ซีเนียร์ฉันเองเพราะนั้นท่านถึงได้เห็นภาพของท่านเมื่อตอนอยู่ในร่วมกิจกรรมในสังคมในมหาวิทยาลัยท่านเป็นที่รักของเพื่อนๆนะจ๊ะไม่ใช่เป็นที่รักของเพื่อนอย่างเดียวรุ่นน้องถัดมาจนกระทั่งมาถึงรุ่นฉันที่เป็นเฟชชี่ของท่านเองรักท่านแปลกมากอัศจรรย์มากเพราะว่าหลวงพ่อมีบุญอันนี้ที่จะโยงไปถึงหมู่คณะฉันตามมาปีหนึ่งฉันก็รู้จักหลวงพ่อในฐานะที่ท่านพูดถึงเนี่ยสมัยนั้นที่ว่าเล่นป๋าหีนี่แหละหลวงพ่อสตะก็มาร่วมด้วยเพราะนั้นในมหาวิทยาลัยทั้งหมดปีหนึ่งถึงปีสี่รู้จักหลวงพ่อสององค์ดีแต่ก็เป็นไปเพื่อสังคมและสิ่งเหล่านี้ก็ยังผูกโยงมันทำให้ท่านสามารถพาเพื่อนพารุ่นน้องจำนวนหนึ่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งที่ท่านทำเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นท่านมั่นคงมากทำให้เพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องที่ตามมาเห็นแล้วอัศจรรย์ใจว่ามันจะต้องมีของดีอยู่ในการปฏิบัติของธรรมของท่านแน่ๆก็เลยตามเข้าวัดแต่คนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่แล้วเข้าวัดก็คือหลวงพ่อทัตตะเพราะท่านเป็นรุ่นก่อนหลวงพ่อธรรมะแต่เพราะเห็นหลวงพ่อมีความอัศจรรย์น่าทึ่งอยู่ในตัวนี่แหละท่านถึงได้ตามหลวงพ่อมาจนกระทั่งเข้าวัดแล้วมาพบคุณยายอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่รวมหมู่คณะเบื้องต้นที่มีหลวงพ่อเป็นหลักเป็นประธานของหมู่คณะที่จะมาทำหน้าที่ตามมโนปณิธานที่ท่านรับจากพระเดชคุณหลวงปู่สืบทอดถึงยายแล้วมาถึงท่านแต่มันก็จะเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมมาถึงยายแล้วก็นั่งหลับตาคุณยายของเราไม่มีเรื่องทางโลกเพราะท่านอยู่ในที่ทำวิชาออกจากที่ทำวิชาท่านก็มาอยู่บ้านหลังเล็กแล้วก็ไปนั่งหลับตาชีวิตท่านมีแต่เรื่องนั่งหลับตาแต่ชีวิตยายที่นั่งหลับตาเนี่ยถึงรวมลูกๆหมู่คณะที่ตามมาได้ความที่ยายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเข้าถึงธรรมเลยทำให้ท่านสามารถรวมหมู่คณะที่รักการปฏิบัติธรรมมาถึงท่านได้และนี่ก็คือหมู่คณะตอนเริ่มต้นเมื่อเราเริ่มต้นสร้างวัดหมู่คณะที่เป็นลูกศิษย์ยายนี่คือหมู่คณะชุดแรกที่พร้อมเมื่อยายรู้ว่าจะต้องสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมขึ้นมารองรับหมู่คณะท่านมองรอบตัวรอบตัวนั้นฝ่ายหญิงกลุ่มหนึ่งฝ่ายชายอีกกลุ่มหนึ่งฝ่ายชายก็กลุ่มที่มาจากเกษตรที่ตามหลวงพ่อมาตรงจุดเริ่มต้นก็จะมีหลวงพ่อเป็นหลักมีคุณยายอาจารย์เป็นหลักความคิดที่จะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมขึ้นเกิดขึ้นหลังจากหลวงพ่อบวชหลวงพ่อบวชนั่นแหละคือจุดหันเหเข้าสู่เส้นทางของหมู่คณะจนกระทั่งมาถึงวัดพระธรรมกายในปัจจุบันหลวงพ่อบวชปี2512นับพรรษา57พรรษาเต็มถ้าเข้าพรรษาในปีนี้จะเป็นพรรษาที่58ส่วนฉันบวชตามหลังท่านฉันบวช2517ก็คือ5ปีหลังจากท่านเพราะนั้นก็อยู่กับท่านมาจนตั้งแต่จะบอกง่ายๆตั้งแต่อยู่เกษตร
จนกระทั่งมาถึงบ้านธรรมสิทธิ์มาปฏิบัติธรรมกับยาย

จนกระทั่งพระเดชคุณหลวงพ่อบวชแล้วตั้งต้นสร้างพื้นฐานทั้งหมดสำหรับผู้ลูกๆของหลวงพ่อคุณยายที่ตามมาเรามีแผ่นดินมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นสุขก็ด้วยความตั้งใจของหลวงพ่อและคุณยายและที่ท่านชวนหมู่คณะชุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นสร้างใครพร้อมก็อยู่ช่วยกันสร้างใครไม่พร้อมจะออกไปใช้ชีวิตทั้งโลกก็แล้วแต่สมัครใจแต่หมู่คณะชุดแรกก็เกิดขึ้นได้และหมู่คณะชุดแรกนี้จะเป็นหมู่คณะที่ฟังยายฟังหลวงพ่อยายพูดคำไหนคือคำนั้นหลวงพ่อพูดคำไหนคือคำนั้นที่เราฟังแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติตามอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมาตลอดทางแต่ไม่เคยละลายหัวใจของพวกเราลงได้เลยเพราะหัวใจของเรานั้นผูกอยู่กับยายผูกอยู่กับหลวงพ่อเพราะนั้นความเป็นกลุ่มก้อนอันนี้ก็ยังมั่นคงหลวงพ่อตาตามาท่านเหมือนพี่ชายคนโตของลูกศิษย์ยายเพราะว่าในหมู่คณะที่ตามมานั้นฝ่ายชายที่มาจากเกษตรนั้นหลวงพ่อตานะอายุมากที่สุดเหมือนพี่ชายคนโตแต่หลวงพ่อตาเมื่อพูดถึงหลวงพ่อธรรมะท่านจะใช้คำว่านึกถึงหลวงพ่อธรรมะก็เหมือนว่าหลวงพ่อธรรมะนั้นเป็นครูเป็นหัวหน้าเพราะนั้นหลวงพ่อตะก็ฟังหลวงพ่อธรรมะแล้วช่วยกันสร้างกันมาเพราะนั้นที่ท่านบอกว่ารุ่นแรกๆที่สร้างวัดมาก็เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมมีเป้าหมายแล้วก็ลุยกันไปคิดถึงแต่ว่าทำอย่างไรจะสำเร็จไม่ได้คิดถึงอุปสรรคเลยคุณยายก็สอนให้ทำงานด้วยกันทะเลาะกันได้แต่ห้ามโกรธกันนี่คือพื้นฐานของหมู่คณะชุดแรกๆที่ปักหลักสร้างสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นมาอุปสรรคมันมีแต่ว่าเราไม่เคยขั้นครามต่ออุปสรรคสิ่งนี้นึกถึงตอนที่มาตอนนั้นคือถ้าเราขั้นครามอุปสรรคเอาอุปสรรคที่เจอนั้นเราไปเอามาขวางหน้าเองแล้วก็ย่อท้อถ้าเป็นอย่างนั้นวัดพระธรรมกายไม่เกิดขึ้นอยู่กับยายอยู่กับหลวงพ่อมันเป็นอยู่อย่างหนึ่งถ้าสิ่งนี้ต่อทอดกันมาถึงลูกศิษย์ในชุดปัจจุบันจะดีมากความที่อยู่กับยายอยู่กับหลวงพ่ออย่างนั้นมีความมั่นใจในตัวท่านมันทำให้เรามีความมั่นใจว่าถึงจะเจออุปสรรคเราก็จะข้ามมันไปได้ไม่ย่อท้อความลำบากไม่เคยพิชิตเราได้ถึงความลำบากจะเกิดขึ้นแต่เราก็ยินดีทำแล้วก็ทำแล้วก็ทำเพราะว่าเรามั่นใจอยู่ในครูของเราคือคุณยายอาจารย์และพระเดชคุณหลวงพ่อของเราแล้วที่สุดเราก็ข้ามอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้วันนี้พอนึกถึงภาพนั้นฉันดีใจเพราะบุญบารมีสิบทัศน์ไม่ได้มีอยู่แค่การให้ทานบุญบารมีสิบทัศน์ที่พระบรมศาสดาตอนเป็นพระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญแล้วต้องสร้างแล้วสร้างอีกสร้างจนเต็มทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี

วิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีถ้าเธอเจออุปสรรคแล้วไม่สู้แล้วเธอจะเอาขันติบารมีมาจากไหนถ้าเธอไม่มีความเพียรพยายามในการสู้กับอุปสรรคแล้วเธอจะเอาวิริยะบารมีมาจากไหนมันต้องเกิดขึ้นด้วยการที่เราสู้แล้วก็ทำแล้วก็ตลอดหนทางขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีถึงได้เพิ่มพูนขึ้นเนคขัมมะเราอยู่บ้านธรรมสิทธิ์ยายอยู่กับยายเนี่ยเหมือนเนนตัวน้อยๆพระตัวน้อยๆเลยนะจ๊ะพ่อยายท่านสะอาดอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะไม่สะอาดยายไม่ยอมเราก็เลยพลอยติดนิสัยอันนี้มาจากยายอบรมเนกขัมมะมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชจนกระทั่งบวชเพราะนั้นเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีมันก็ได้ตามมาสมัยอยู่บ้านธรรมสิโอกาสได้บุญบารมีทั้งสิบทัศน์เกิดขึ้นตลอดเส้นทางสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีหมู่คณะของเราเนี่ยถือสัจจะนะจ๊ะคำไหนคำนั้นคนที่มีสัจจะบารมีเนี่ยวาจาสิทธิ์มันถึงจะเกิดขึ้นได้เธอพูดอะไรแล้วเป็นจริงได้เธอจะต้องมีสัจจะบารมีคำไหนคำนั้นความจริงความจริงทั้งกายวาจาใจความจริงวาจามันก็จะมาเป็นวาจาสิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าคนชอบโกหกแล้วมันจะไปมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงแต่อยู่กับยายอยู่กับหลวงพ่อสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาจากการที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วเราก็ทำแล้วเราก็สู้แล้วเราไม่มีหลอกแหลกเพราะนั้นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีมันถึงได้มีโอกาสได้บำเพ็ญมาจนกระทั่งเมตตาเมตตาบารมีก็ดูหลวงพ่อเมตตาไหมลูกท่านตามาจนกระทั่งเต็มวัดถ้าท่านไม่มีเมตตามาตั้งแต่เป็นพื้นฐานมามากพอเนี่ยแล้วท่านจะรวมมาได้อย่างไรรวมได้และที่สุดจะไปลงตรงอุเบกขาบารมีอุเบกขาสำคัญนะจ๊ะใจจะหยุดนิ่งได้เธอต้องมีอุเบกขาบารมีผู้เจ้าท่านจะเข้าถึงธรรมเข้าไปสู่การตรัสรู้ธรรมเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางได้ท่านมีอุเบกขาบารมีปล่อยวางเรื่องอื่นได้ใจนิ่งอยู่ที่กลางใจจะนิ่งอยู่ที่กลางได้ต้องปล่อยเรื่องอื่นกามสุขาลิกาอัตตกิลวัฏฐาอยู่ในบทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนั่นแหละนี่คือสิ่งสำคัญที่เราได้โอกาสมาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์ที่มีคุณยายกับหลวงพ่อท่านเป็นหลักเป็นแกนแล้วก็เริ่มต้นสร้างวัดกันมาตั้งแต่วันนั้น50กว่าปีสำหรับหลวงพ่อนะจ๊ะท่านก็ฉันก็อยู่กับท่านมาตลอดตั้งแต่ท่านนับจากวันบวชก็อยู่กับท่านตั้งแต่วันบวชเลยจนกระทั่งวันนี้เพราะนั้นเห็นท่านแล้วเคารพเลื่อมใสแล้วมันเลยก็เลยเป็นแบบอย่างฉันจะบอกพวกเธอว่าตั้งแต่เห็นมาเนี่ยโอ้พระที่ทั้งอดทนทนได้อุปสรรคต่างๆมากมายทนได้หลวงพ่อเราคือคนนั้นแล้วไม่ทิ้งความเพียรเมื่อตั้งเป้าหมายจะสร้างให้มันเสร็จท่านก็จะทำให้มันเสร็จเพราะนี่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่มันก็เป็นผังแห่งความสำเร็จของท่านต่อไปท่านจะรวมลูกรวมหลานมันจะง่ายกว่าปัจจุบันเยอะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทิ้งไม่ได้เลยก็คือต้องสั่งสมบารมีมากเข้ามากเข้าสั่งสมบารมีเพิ่มพร้อมกับทำงานพร้อมเจออุปสรรคนี่คือเส้นทางชีวิตที่เราเป็นกันมา57พรรษากำลังจะเข้า58พรรษาของท่าน

0: แทบไม่มีวันหยุดฉันก็นึกไม่ออกว่าแล้วท่านนึกถึงเวลาพักของท่านหรือเปล่าหลวงพ่อเราเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะเพราะนั้นสิ่งที่ท่านสร้างมันต้องคุ้มค่าสิ่งที่จะทำให้ท่านนึกขึ้นได้ว่าเออท่านทำไปแล้วมันคุ้มค่าก็อยู่สิ่งที่ลูกๆที่ตามกันมาถึงท่านได้มาสู่การปฏิบัติธรรมและจะเป็นพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงพวกเธอตลอดไปก็คือระลึกถึงคุณของท่านเพราะนั้นโอกาสที่เราจะทำให้กับท่านในโอกาสที่อีก3วันข้างหน้านี้จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้มาสร้างบุญทำความปรารถนาให้มันเต็มให้บุญของท่านที่ตั้งใจทำเป็นบุญที่สำเร็จผลอย่างน่าอัศจรรย์มหาทานบารมี 40,000 กว่าวัดไม่มีใครที่จะทำกันได้ง่ายๆนะจ๊ะและบุญนั้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการทำบุญทีละวัดทีละวัดทีเดียว 40,000 กว่าวัดเป็นมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่และลูกๆทุกคนที่เข้าร่วมก็จะได้มีส่วนแห่งบุญของมหาทานบารมีก้อนนี้เป็นมหาทานบารมีที่ครูของเราพ่อของเราคือหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ที่ท่านตั้งใจที่จะต้องเก็บบุญสร้างบุญเติมบุญเพื่ออนาคตของหมู่คณะทั้งหมดทุกคนรวมทั้งพวกเราด้วยเราจะได้บุญกับท่านนะจ๊ะเพราะนั้นตั้งใจทำใครที่พร้อมกำลังก็มาช่วยกำลังใครพร้อมด้วยทรัพย์ก็ช่วยกันด้วยเรื่องทรัพย์เราจะต้องทำให้มหาทานบารมี 40,000 กว่าวัดพระที่ท่านมาถึงที่นี่ประทับใจแล้วรู้จักในสิ่งที่หลวงพ่อรู้ในสิ่งที่หลวงพ่อตั้งใจทำถวายท่านทุกๆองค์เพราะนั้นบุญมหาศาลจะเกิดขึ้นฉันเข้าใจว่ามั่นใจเลยว่าเทวดาท่านก็คอยร่วมท่านอาจจะไม่อยากจะร่วมแค่อนุโมทนาด้วยซ้ำไปถ้าหากว่ามีช่องไหนที่ท่านแทรกขึ้นมาได้ที่ท่านจะเอาบุญฉันว่าท่านทำเพื่อโอกาสที่จะได้บุญกับหลวงพ่อในมหาทานบารมีครั้งนี้เพราะนั้นลูกๆหลวงพ่อเข้าใจในสิ่งที่พูดนะจ๊ะเราตั้งใจปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมจะอยู่คู่กับวิถีชีวิตของเราตลอดไปสมเจตนาของหลวงพ่อสร้างวัดพระธรรมกายเกิด
1: สาธุ
0: ขอเจริญพร
1: สาธุ
0: บูชาพระกันนะจ๊ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการปลูกมะม่วงมีการเสริมรากที่โคนต้นเพื่อให้ลำต้นแข็งแรงส่วนร่างกายของคนเรานอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติแล้วก็ยังมีอาหารเสริมนานาชนิดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายจะได้แข็งแรงไปนานๆ นะคะใจของคนเราก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมีเครื่องเสริมในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจของเรามีความละเอียดสะอาดบริสุทธิ์และเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆส่วนเครื่องเสริมทางใจที่ว่านี้มีอะไรบ้างไปฟังคำตอบจากครูไม่ใหญ่กันค่ะ
1: เลิกเวลาปฏิบัติธรรมเราก็หมั่นสังเกตว่าอะไรจะเป็นเครื่องเสริมให้ใจเราก้าวหน้ากว่านี้เราก็เสริมรักษาศีล5ของเราให้บริบูรณ์หรือรักษาศีล8แบบเดินสายกลางทุกวันพระวันโกนหรือหลังวันพระอีกวันทานบารมีเราก็สั่งสมไปแล้วก็สำรวจจิตใจของเราให้มันผ่องใสเสมอให้อารมณ์ดีๆอย่าให้ขุ่นมัวมันดักความคิดในใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกลางกลางอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเราก็หมั่นสังเกตใจก็เหมือนกันนะลูกนะให้หมั่นสังเกตมันดักความคิดในใจถ้าเป็นอกุศลเราก็ไม่รับไว้แต่ถ้ามันเกิดเราก็ทำเฉยๆมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปมันก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับพอเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวอารมณ์นั้นก็เสื่อมสลายหายไปนี่คือเครื่องเสริม

ุณผู้ชมคะเมื่อเราหมั่นดักความคิดเอาตะแกรงใจร่อนสิ่งไม่ดีออกไปเสริมอย่างนี้หนักเข้าเมื่อถึงเวลานั่งธรรมะใจจะรวมได้เร็วขึ้นและผลการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ต้องลองทำดูนะคะเอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์เถิดดังนั้นเราต้องหมั่นสำรวจตรวจตราสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในใจรักษาใจให้มีแต่เรื่องบุญกุศลเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายตั้งผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุก

ิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราจำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเขาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากถ้าเดินขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์เองเลยเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนะนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบาย

บายๆตั้งใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพ

โดยให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพ

ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหาร

0: แด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่188ค่ะเนื่องในวันพระแรม14ค่ำเดือน9นะคะซึ่งพระนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะทางสถานี GBN by DMC จะทำหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เสมือนกับว่าทุกท่านได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมในสถานที่จริงค่ะและตลอดช่วงการถ่ายทอดสดพิธีกรรมงานบุญนี้นะคะอยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา 10:06 นแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในวันนี้นะคะโดยเฉพาะที่เรานั้นนะคะฐานะที่เป็นชาวพุทธทุกๆวันพระค่ะเราควรที่จะมากระทำทักษิณทานนะคะนั่นก็คือการทำบุญแด่คณะพระภิกษุสงฆ์แล้วอุทิศบุญส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้กับหมู่ญาติของเราทุกๆคนเลยนะคะที่ได้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้วายชนนั้นต้องการมากที่สุดค่ะเพราะว่าบุญนั้นก็จะตามส่งผลให้หมู่ญาติผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วแม้ตกลงไปในอบายอบายนะคะถ้าหากมีบุญมากเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในอบายได้ค่ะหรือหากบังเกิดในสุคติภูมิอยู่แล้วก็ย่อมที่จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปในวันนี้ก็มีตัวอย่างเรื่องราวที่จะนำมาเล่าแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงค่ะซึ่งก็เป็นศึกชิงพบงบดุลชีวิตของเรานะคะว่าจะไปสุขหรือว่าจะไปทุกข์ก็อยู่ที่ว่าจะนึกถึงบุญหรือบาปมองหรือใสก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปค่ะ
1: สำคัญเนาะ
0: สำคัญมากเรื่องนั้นก็มีอยู่ว่ามีหนุ่มชาวทมิฬคนหนึ่งค่ะมีชื่อว่าทีฆะชยันตะซึ่งก็เกิดอยู่ในสมัยหลังพุทธกาลเป็นคนที่มีความหยาบกระด้างประพฤติผิดศีล5เนี่ยอยู่เป็นประจำเพราะว่าคบคนไม่ดีเป็นมิตรนั่นเอง
1: นี่นะคะ
0: ก
1: ็ถึงว่า
0: คบคนพาลไปหาผิดจริงๆค่ะ
1: นะก็ข้อห้ามข้อแรกเลยแหละนี่นะคะไม่คบคนพาลคบบัณฑิตค่ะแต่เนื่องจากว่ากรรมในอดีตเนี่ยแล้วก็มันแรงบวกนะกรรมตามมาทันพอดีในระหว่างที่ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนค่ะเกิดการทะเลาะวิวาทถูกเพื่อนฆ่าตายค่ะเนื่องจากว่าการตายเนี่ยเพราะว่าขาดสติจิตก็เลยเศร้าหมองไงพอจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสนะทุกขติเป็นที่ไปเลยถูกยมทูตนำลงไปที่ยมโลกเลยค่ะเพื่อที่จะให้พญายมราชเนี่ยตัดสินว่าจะไปเสวยวิบากกรรมที่ทำเอาไว้ในนรกขุมไหนที่ไหนจึงจะเหมาะสมนะคะพญายมราชเมตตาให้โอกาสตอบคำถามค่ะเกี่ยวกับเทวทูตทั้ง5แต่เนื่องจากว่าหนุ่มทมิฬคนนี้แหละค่ะเป็นคนที่จิตใจโหดเหี้ยมฆ่าสัตว์เป็นอาจินจึงไม่เคยนะคะนึกถึงโทษของการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเลยแม้แต่นิดเดียวหรือแม้เห็นใครถูกฆ่าก็จะรู้สึกเฉยๆเป็นเรื่องปกติน
0: ะคะ
1: เพราะว่าตัวเองก็คือผิดศีลเป็นปกตินะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบฆ่าสัตว์อยู่แล้วเนี่ยนะคะภาพที่ปรากฏเป็นนิมิตอยู่ต่อหน้าจึงเป็นภาพของการเข่นฆ่ามนุษย์แล้วก็สัตว์ค่ะจิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสพญายมราชให้นึกถึงบุญอะไรนึกไม่ออกสักบุญ

0: ียวนะคะเพราะฉะนั้นจึงถูกพิพากษาให้ไปเสวยทุกข์อยู่ในอุสถนรกค่ะ
1: น่ากลัวทีเดียวนะคะซึ่งในขณะที่กำลังถูกทันทรมานในอุสถนรกนั้นนะคะสัตว์นรกตัวนี้ค่ะก็พลันนึกถึงภาพที่ตัวเองสมัยที่เป็นเด็กวัยรุ่นอยู่นะคะพ่อแม่เนี่ยใช้ให้นำผ้าแดงไปบูชาเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ระฟ้าที่สุมนคิริมหาวิหารจำได้ว่าตอนที่เอาผ้าไปบูชาพระเจดีย์นั้นเนี่ยตัวเองมีจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากถึงขนาดมีความปิติขนลุกชูชันทีเดียวเนื่องจากไฟในอุสถนรกที่แผดเผาอยู่ตลอดเวลาทำให้จำบุญกุศลอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้เลยคือมันทรมานนะคะมันร้อนมากจนแบบว่านึกอะไรไม่ออก
0: แต่นี่ดีนะแวบนึงที่ทำให้คิดออกนะ
1: ใช่แต่เมื่อได้เห็นเปลวไฟที่ลุกวูบว่าไปมาจึงหวนระลึกถึงผ้าแดงผืนที่พัดโบกนั้นได้ค่ะเพียงแค่จิตเป็นกุศลนิดเดียวเท่านั้นนะคะบุญเนี่ยสว่างวาบเลยบุญสว่างวาบฉุดเอาสัตว์นรกนี้ขึ้นจากขุมนรกทันทีแล้วก็ไปบังเกิดเป็นอากาศเทวาทันทีเลยค่ะนี่เห็นไหมคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเคยถวายผ้าสาดกเนื้อเกลี้ยงแด่พระลูกชายแต่ว่าตอนตายค่ะใจนั้นเศร้าหมองและทำบาปเอาไว้มากเหมือนกันเมื่อผ่านการไต่สวนพิจารณาคดีจากท่านพญายมราชแล้วก็ต้องไปเสวยทุกข์อยู่ในอุสถนรกเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆเลย
0: ค่ะแต่ว่าในช่วงที่ว่างจากการถูกทันทรมานเนี่ยนะคะแวบหนึ่งก็ได้พิจารณาเห็นเปลวไฟไหวไปไหวมานะคะเสียงดังพรึบพรับค่ะพลันก็นึกถึงผ้าสาดกโบกสะบัดที่ตัวเองเนี่ยได้มอบถวายให้กับพระลูกชายนะคะและด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะคะการชิงช่วงชิงเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะระหว่างหมองกับใสค่ะเกิดขึ้นเลยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยละค่ะสุกธรรมนั่นก็คือทำฝ่ายขาวทำงานเต็มที่ค่ะนะคะการทำหรือทำฝ่ายดำนั้นเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจที่ผ่องใสนั้นเนี่ยทำให้สัตว์นรกท่านนี้เนี่ยนะคะพ้นจากทันทรมานเลื่อนขึ้นจากอัตภาพของสัตว์นรกแล้วก็ได้กายใหม่ที่ผ่องใสกว่าเดิมค่ะเมื่อฝ่ายบุญทำงานเต็มที่นะคะบุญที่เกิดจากการถวายผ้าสาดกนั้นเนี่ยนะคะส่งผลให้ไปบังเกิดที่ไหนรู้ไหม
1: ที่
0: สวรรค์ชั้นดาวดึงเลยนะคะนับเป็นมหัศจรรย์แห่งบุญมากๆนะคะที่ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในล้านทีเดียวนะคะที่เมื่อตกลงไปในนรกแล้วเนี่ยนะคะจะสามารถหลุดพ้นจากอบายภูมิเนี่ยนะคะขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่จะต้องเสวยวิบากกรรมไปจนกว่ากรรมนั้นเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงค
1: ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าการชิงช่วงระหว่างใจหมองกับใจใสเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าจะและมีความสำคัญมากด้วยค่ะซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างเนี่ยสำเร็จด้วยใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกทำใจให้ใสอยู่ตลอดทุกอนุวินาทีห้ามหมองเด็ดขาดอันนี้สำคัญมากมากอย่าให้กุศลมาครอบงำจิตใจของเราได้ค่ะการกระทำเช่นนี้ได้นะคะก็จะต้องหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดชำระกายวาจาใจของเรานั้นให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสและเมื่อเราได้ทำบุญอะไรเอาไว้เนี่ยให้หมั่นตรึกระลึกนึกถึงเรื่อยๆค่ะให้ใจของเรานั้นอยู่ในบุญอย่าไปนึกถึงบาปเด็ดขาด
0: นิดเดียวก็ไม่ได้นะ
1: ถ้านึกถึงบาปเนี่ยอกุศลจะเข้ามาแทนที่ทันทีเลยแล้วก็จะชักใจของเราเนี่ยให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจอาสวะกิเลสดังนั้นนะคะการรักษาใจของเราให้สะอาดผ่องใสบริสุทธิ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะเมื่อยิ่งใจของเราใสบริสุทธิ์กระแสทานแห่งบุญนั้นก็จะบังเกิดขึ้นในใจของเรานั้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะค่ะ
0: ค่ะดังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นวันพระใหญ่ในทุกๆวันพระใหญ่นะคะกับพิธีบุพเพตภีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วจึงสำคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่มีต่อบุพการีต่อบรรพชนที่ท่านล่วงลับไปแล้วอย่างที่คุณสายใจวลีบอกไว้เมื่อตอนเข้ารายการว่าถ้าท่านเนี่ยเผลอพลัดตกลงไปในอบายอันนี้ช่วยได้
1: ใช่แล้ว
0: แต่ท่านเสวยที่พยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆอันนี้ท่านก็ยิ่งผ่องใสเข้าไปใหญ่เลยนะคะยิ่งสว่างขึ้นไปใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยทางสถานี GVN by DMC อยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะเมื่อถึงวันพระใหญ่ค่ะแล้วเป็นวันที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรียนเชิญนะคะมาทำบุญมาสร้างมหาทานบารมีมาถวายพระทหารกันนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะพิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วนะคะขณะนี้เวลา 10:14 นค่ะให้พวกเราตามเวลาในประเทศไทยนะคะพร้อมแล้วให้เราได้

รียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในการประกอบพิธีบุพเพเปตพีเพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วและเป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาร่วมกันไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะ

นั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ามีลำดับต่อไปเป็นพิธีอาราธนาศีลขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

วิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพ

ธุลำดับต่อไปเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลในวันนี้มีเจ้าภาพทั้งหมด2ชุดนะครับขอเชิญท่านเจ้าภาพชุดที่1ประกอบด้วยท่านเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์หมายเลข1ถึงหมายเลขที่50ได้ทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้ครับขอเชิญท่านเจ้าภาพได้นำผ้าบังสุกุลผืนบางผืนเดียวออกมาแล้วนั่งรอที่ด้านหน้าคณะสงฆ์โดยนั่งให้ตรงตามหมายเลขเมื่อถึงด้านหน้าแล้วให้รอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้ทอดผ้าพร้อมๆกันโดยฟังสัญญาณนะครับเมื่อทุกท่านได้ทอดผ้าบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยขอให้ทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเพื่อนั่งรอคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลสักครู่นะครับ

ขอเชิญท่านเจ้าภาพกลับเข้านั่งประจำพื้นที่ครับกราบขอพระคุณและอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ครับขอเชิญท่านเจ้าภาพที่มีโบสัญลักษณ์ชุดที่2หมายเลข51ถึง100ได้ทอดผ้าบังสุกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับเมื่อทุกท่านมาถึงด้านหน้าอาสงแล้วขอให้นั่งตรงกับคณะสงฆ์

แล้วรอฟังสัญญาณคล้องเพื่อที่เชิญทุกท่านทอดผ้าบังสุกุลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกระแสทานแห่งบุญกำลังจะเกิดขึ้นนะครับขอให้ทุกท่านรักษาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อจะได้รองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าบังสุกุลในครั้งนี้เพื่อจะได้อุทิศบุญกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับ

อีกสักครู่จะเป็นพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทั้ง2ชุดที่ได้เป็นตัวแทนของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านในการทอดผ้าบังสุกุลครั้งนี้นะครับสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในวันพระแรม14ค่ำเดือน9เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับนะครับสำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารคือกัลยาณมิตรแพทย์หญิงปราณีลักขณาพิชญ์ชัดและกัลยาณมิตรวราพรสุวรรณกสินทร์

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: มัตตกะภัตตานิ
1: มัตตกะภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: มัตตกะภัตตานิ
1: มัตตกะภัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากันเจวะ
1: อัมหากันเจวะ
0: มาตาปิตูอาทีนันจะ
1: มาตาปิตูอาทีนันจะ
0: ยาตกานัง
1: ยาตกานัง
0: การะกตานัง
1: การะกตานัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

0: พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: มัตตกะภัตตาหาร
0: มัตตกะภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: เพื่ออุทิศแด่
0: เพื่ออุทิศแด่
1: บรรพบุรุษ
0: บรรพบุรุษ
1: ผู้ล่วงลับไปแล้ว
0: ผู้ล่วงลับไปแล้ว
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: มัตตกะภัตตาหาร
0: มัตตกะภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: และแก่ปวงญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
0: และแก่ปวงญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
1: มีมารดาและบิดาเป็นต้น
0: มีมารดาและบิดาเป็นต้น
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลและนานเทอญ

เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: การกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนัง
1: สุทินนัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้ครับ

0: ู้ชมคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่188แล้วนะคะส่งตรงภาพบรรยากาศณขณะนี้เลยนะคะจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะน้อมใจส่งมายังศูนย์กลางพิธีแล้วก็ร่วมกันนะคะน้อมถวายพระทหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะคะซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ดังนั้นในเดือนกันยายนนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะร่วมกิจกรรมกับทางรายการนะคะตลอดทั้งการถ่ายทอดสดได้เลยนะคะจะมีของรางวัลสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อเกิดกระแสของการทำความดีรวมไปถึงกระแสของการสร้างบุญกุศลโดยให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะหรือว่าส่งข้อความที่เป็นถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยนะคะฟังแล้วอ่านแล้วเกิดบุญกุศลพร้อมติด Hashtag 109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย Hashtag หยุดเป็นตัวสำเร็จสำหรับ Hashtag เข้าพรรษา Hashtag เข้าถึงธรรม Hashtag พิธีถวายภัตตาหารและ Hashtag พิธีถวายสังฆทานก็ยังสามารถติด Hashtag ได้เหมือนเดิมค่ะหรือจะเลือกติด Hashtag อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะโดยส่งเข้ามาได้เลยตลอดทั้งรายการค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เรียนเชิญชวนเชิญ
1: สองช่องทาง
0: เท่านั้นนะ
1: เท่านั้น
0: ไหนบ้าง
1: ผ่านความคิดเห็นผ่านสองช่องทางก็คือทาง YouTube ค่ะที่ช่อง GBNUS Live และทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่า GBN by DMC 2ช่องทางนี้เท่านั้นย้ำถ้าไปช่องทางอื่นถามว่าดูได้ไหมดูได้ไหมคะคุณผู้ชมประกอบพิธีกรรมได้
0: ไม่เห็นข้อความ
1: ใช่แล้วพิธีกรไม่เห็นแล้วก็จะไม่ได้นำรายชื่อข้อความนั้นมาแลนดอมผู้โชคดีนะคะซึ่งของรางวัลจะเป็นบัตรรับของที่ระลึกค่ะซึ่งสามารถนำมารับแลกผ้าไตรเพื่อทุกท่านได้มาสั่งสมบุญกันนะหอฉันคุณยายอาจารย์จำนวน4รางวัลค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะคะมาทาง Facebook ก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ขอเปิดจาก Facebook ก่อนนะคะคุณคัตโต้นะคะบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญแล้วก็ติดแฮชแท็กมาว่าเข้าพรรษานะคะอันนี้ถูกต้องตามกติกาเลยนะคะหลายท่านส่งข้อความมานะคะคุณพรสุขสาธุค่ะคุณอ้อยคุณฝันให้ไกลคุณสุพรรษานะคะคุณสุวิมลคุณธนพลนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ส่งข้อความมาอนุโมทนาสาธุอีกท่านหนึ่งคุณนันค่ะบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กมาว่าเข้าพรรษา
1: สาธุค่ะมาทาง YouTube กันบ้างนะคะ GBNUS Live ค่ะมีคุณศรีเวียงตรีแก้วนะคะส่งมาบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุเจ้าค่ะคุณวีระจันแก้วนะคะก็ส่งกราบสาธุเข้ามาค่ะแล้วก็มีคุณสโบบุญ4722กราบอนุโมทนาบุญวันพระกับทุกๆท่านด้วยนะคะสาธุค่ะคุณนพวรรณ56ค่ะก็ส่งมาบอกว่าน้อมกราบมหาปูชนียาจารย์ทุกๆพระองค์กราบสาธุเจ้าค่ะสวัสดีคุณมีสุขสมหวังด้วยนะคะคุณสิรินวรพันธ์แล้วก็คุณทิติพลเขียวคำส่งมาบอกขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับสาธุติดแฮชแท็กเข้ามา109ปีวันครูธรรมกายค่ะน
0: ี
1: ่อันนี้ทำถูกต้องค่ะ
0: ถูกกติกาก็แล้วก็มาร่วม
1: ล
0: ุ้
1: นรายชื่อค่ะ
0: ค่ะก็จะมีถึงสิ้นเดือนเนาะช่วงสิ้นเดือนใช่ไหมคะจะมีการ
1: จับรางวัล
0: จับแรนดอมนะคะแล้วก็4รางวัลด้วยกันเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดอีกสักครั้งนึงนะคะทาง Facebook มีอีกสักหน่อยนึงคุณทิติชัดคุณปราณีนะคะก็ส่งมาว่ากราบอนุโมทนาบุญสาธุเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะคุณพิษณีค่ะ9252ขออุทิศบุญให้กับพ่อสอนรกิจแม่ปุณณภาประสงค์ดีนายธนัทพงษ์ล้วนธนบุญแม่หมวยอิ่มมณีค่ะนะคะนี่เรียกได้ว่าทำถูกหลักวิชานะคะส
0: ั
1: ่งสมบุญแล้วก็อุทิศบุญให้แด่หมู่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วคุณถนอมลอยบุญ6353นะคะสาธุกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านด้วยค่ะคุณแพนนี่โรส7882นะคะกราบอนุโมทนาบุญสาธุค่ะแล้วก็คุณวันศิ

0: ดากาศธัญกรอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายด้วย Facebook อีกสักนิดนึงนะคะเจ๊ต้อยมาแล้วคุณตุ้งติ้งนะคะคุณสุนทรพูดจาคุณอ้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นอนุโมทนาบุญกัน
0: ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ส่งข้อความมานะคะช่วงนี้นะคะขณะที่คณะสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการสั่งสมบุญนะคะให้พวกเราอย่างเต็มที่เลยไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

กำลังใจเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพลังอันยิ่งใหญ่เป็นพลังที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอย่างเหลือเฟือที่คอยผลักดันมนุษย์ให้ทำสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉะนั้นสำหรับคนที่หมดกำลังใจก็จะรู้สึกหมดเรี่ยวแรงหมดความหวังหมดความเพียรพยายามไม่อยากทำความดีเหมือนรถที่น้ำมันหมดแล่นต่อไปไม่ได้แต่สำหรับผู้มีปัญญาแล้วเนี่ยย่อมสามารถให้กำลังใจตนเองได้ไม่ต้องไปรอคอยกำลังใจจากใครเพราะต้นแหล่งแห่งกำลังใจนั้นน่ะมันแฝงอยู่ภายในใจเราคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังที่ยิ่งใหญ่เพียงเราทำใจของเราให้หยุดนิ่งเมื่อใจสงบพบกับความสว่างใจก็จะมีพลังมีความสุขและมีอานุภาพโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เราก็จะมีกำลังใจไม่สิ้นสุดมีกำลังใจเหลือเฟือเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นทำให้คนรอบข้างมีกำลังใจตามเราไปด้วยดุจเดียวกันกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่านหิปาปังกตังกัมมังสัจจุขีรังวะมุจติตหันติพาลมันเวติพัสมาฉันโนวะปาวโกกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ผลิตผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลไปแต่บาปกรรมนั้นย่อมตามแผดเผาคนพาลเหมือนไฟที่ถูกเท่ากรบไว้ฉะนั้นการกระทำของคนเรานะมีทั้งทำความดีและความชั่วปะปนกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทำสิ่งไหนแต่เมื่อเราได้ทำกรรมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามกรรมนั้นอาจจะยังไม่เห็นผลในทันทีเหมือนน้ำนมที่เพิ่งจะรีบมาใหม่ๆก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปรสชาติกับแปรเปลี่ยนไปเช่นกันคนทำกรรมใดไว้ไม่นานก็จะได้รับผลของกรรมนั้นต่างกันแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นดังเช่นกับปัจจุบันชาติของท่านพระสิวรีเถระที่ได้รับทั้งผลของบุญและบาปจนกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะ

ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงโกริยะด้วยอำนาจแห่งทานบารมีที่บุตรนั้นได้สั่งสมมามากตั้งแต่บุตรชายถือปฏิสนธิพระนางทรงได้รับเครื่องบรรณาการและเครื่องบริหารครรภ์ถึง500อย่างทั้งเช้าและเย็นพระนางยังกลายเป็นผู้มีลาภสักการะมากเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแม้กระทั่งชาวเมืองผู้ต้องการจะทำนาให้ได้ผลดีต่างก็ไปขอบารมีจากพระนางได้พากันนำภาชนะที่ใส่พันข้าวมาให้พระนางทรงจับแล้วก็นำพันข้าวไปหว่านทำการเพาะปลูกด้วยอนุภาพบุญของพระโอรสที่อยู่ในครรภ์เมื่อตอนข้าวกล้าออกรวงปรากฏว่าข้าวต้นหนึ่งนั่นน่ะแต่ละต้นแตกงอกออกเป็นร้อยเป็นพันเมล็ดแล้วเวลาหว่านพันข้าวลงไปที่นาหนึ่งไร่ก็ได้ข้าวตั้ง50-60กวนในเวลาขนข้าวขึ้นยุ้งฉางชาวพระนครต่างขอให้พระนางสุปวาสาทรงจับที่ประตูของยุ้งฉางข้าวในยุ้งฉางถึงจะถูกขนออกไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดสิ้นหรือแม้แต่ข้าวจะอยู่ในหม้อข้าวเช่นเดียวกันเมื่อพระนางทรงจับหม้อข้าวใบไหนหม้อข้าวใบนั้นแม้จะถูกมหาชนตักออกไปรับประทานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดสิ้นนี่ก็เป็นบุญญาณุภาพของบุตรผู้อยู่ในครรภ์ของพระนางในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่ากุฎิฐานวันพระนางสุปวาสาทรงบริหารพระครรภ์อยู่นานถึง7ปี7เดือน7วันก็ยังมิได้ประสูติทรงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเมื่อไม่รู้จะพึ่งใครพระนางจึงข่มทุกขเวทนาโดยการตรึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือพระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบทรงแสดงธรรมเพื่อละความทุกข์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วได้ปฏิบัติตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ปฏิบัติเพื่อละทุกข์เช่นนี้ความทุกข์แสนสาหัสนี้ย่อมไม่มีในพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงมีแต่ความสุขโดยแท้เมื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพระนิพพานเช่นนี้ทุกขเวทนาก็บรรเทาเบาบางลงไปวันหนึ่งพระนางปรึกษากับพระสวามีว่าอีกไม่นานตัวเองคงต้องตายแน่แล้วเพราะทรมานเหลือเกินอยากจะถวายทานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ขอพระสวามีเสด็จไปกราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาดิเถิดหากว่าพระองค์ตรัสพระดำรัสใดเขาได้จำพระดำรัสนั้นมาบอกด้วยเมื่อพระสวามีเสด็จกลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถวายพระพรว่าขอพระนางสุปวาสาจงมีความสุขหาโรคภัยไม่ได้จงประสูติพระกุมารผู้ปราศจากโรคเถิดทันทีที่พระบรมศาสดาตรัสอวยพรจบเท่านั้นแหละพระนางสุปวาสาก็ทรงประสำราญปราศจากพระโรคาพาธได้ประสูติพระโอรสผู้ไม่มีโรคภัยและการประสูตินั้นก็ง่ายเหมือนกับเทน้ำออกจากกระบอกส่วนพระสวามีก็ได้สดับพระพุทธฎีกาแล้ว

ก็รีบถวายบังคมลากลับเข้าพระนครแต่ยังไม่ถึงพระราชมณีพระนางสุภวาสาก็ได้ให้ประสูติพระโอรสผู้มีบุญเรียบร้อยแล้วส่วนพระประโยชน์และญาติทั้งหลายต่างพากันปราบปลื้มดีใจจนน้ำตาไหลรีบไปทูลในพระสวามีของพระนางทรงทราบพระสวามีดำริว่าพระดำรัสของพระผู้มีภาคเจ้าช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอจึงรีบเสด็จมาบอกพระมเหสีพระนางสุภวาสาทรงสดับแล้วก็ทรงปราบปลื้มพระหฤทัยมากและพระประยุรญาติได้ตั้งพระนามให้พระกุมารว่าสิวลีแปลว่าเป็นผู้นำความเกษมสำราญมาสู่หมู่ญาติหลังจากที่พระโอรสประสูติแล้วพระนางก็ได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันในวันที่7ของการถวายมหาทานพระนางสุภวาสาได้นำพระกุมารกลับไปถวายบังคมพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์พระสารีบุตรเถระได้สนทนากับพระกุมารว่าสิวลีเธอยังจะพอทนได้หรือพระกุมารกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้ากระผมจะมีความสุขได้อย่างไรต้องอยู่ในครรภ์ซึ่งเปรียบเสมือนโลหะคัมภีร์ถึง7ปีพระนางสุภวาสาทรงสดับถ้อยคำของพระโอรสแล้วเนี่ยทรงสมนัดว่าลูกของเราน่ะเกิดได้เพียง7วันก็สามารถพูดคุยกับท่านพระธรรมเสนาบดีได้พระบรมศาสดาทรงเห็นพระนางได้รับทุกข์ทรมานมากจึงตรัสถามว่าสุภวาสาเธอยังจะมีความปรารถนาบุตรอย่างนี้อยู่หรือพระนางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหม่อมฉันจะพึงได้เอารถอย่างนี้อีก7คนหม่อมฉันก็ยังปรารถนาทีเดียวพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นหัวอกของผู้เป็นแม่นะจ๊ะจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ยอมเพื่อลูกส่วนบุพกรรมของสิวลีกุมารนั้นจะเป็นอย่างไรท่านได้ทำกรรมอะไรไว้จึงต้องอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือนแล้วก็อีก7วันเราคงต้องมารับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามานี้จะเห็นได้ว่ากฎแห่งการกระทำนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคอยตัดสินผลการกระทำของทุกชีวิตอย่างเที่ยงตรงไม่มีการเอ็นเอียงโดยที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาใดๆทั้งสิ้นสรรพชีวิตต่างก็ต่างก้มหน้ารับผลแห่งการกระทำของตนดังนั้นชีวิตในปัจจุบันก็คือกระจกเงาสะท้อนให้เราเห็นกรรมในอดีตทั้งที่ผิดพลาดและที่สมปรารถนาที่ผิดพลาดก็เป็นวิบากกรรมที่ติดตัวมาต้องตามใช้กันจนกระทั่งพบชาติสุดท้ายส่วนบุญก็ตามส่งผลจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายอีกเหมือนกันไม่ว่าเราจะทำบุญหรือทำบาปมีสิ่งหนึ่งที่เสมอเหมือนกันคือย่อมให้ผลเสมอกันแต่ทำบาปบาปก็มีผลเป็นความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่ถ้าทำบุญก็มีผลเป็นความสุขความสำเร็จในชีวิตทั้งในปัจจุบันชาติและในสัมปรายภพฉะนั้นก็ให้เราสั่งสมแต่บุญกุศลเอาไว้ให้มากๆอย่าได้ประมาทคิดว่าบาปแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่มาถึงเพราะถ้าเราประมาทบาปก็จะตามเราทันยิ่งถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้มีพระ

0: ภายในเป็นที่พึ่งแม้บาปที่เคยทำไว้ในอดีตจะไม่สูญหายไปไหนแต่ก็จะมีกำลังเบาลงที่เบาก็จะหายไปเลยเพราะบาปตามเราไม่ทันดังนั้นก็ให้ลูกๆทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้กันทุกๆคนนะจ๊ะ
1: ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ลูกจะอยู่ไกลวัดไกลประเทศไทยแต่หัวใจของลูกใกล้ชิดสนิทธรรมะพระอาจารย์ดาวธรรมเจ้าค่ะ ดูทีอะไรใจใสและอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกลูกเป็นคนไทยนำมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาหลายสิบปีแล้วบ้านเกิดของลูกอยู่ที่ถนนตกเขตยานนาวากรุงเทพมหานครไม่ห่างจากวัดปากน้ำภาษีเจริญสักเท่าใดครอบครัวของลูกจึงได้ไปเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำกันเป็นประจำคุณยายน่ะมีลูก5คนหลังจากที่คุณลุงและคุณน้าแยกครอบครัวออกไปคงเหลือแต่คุณแม่และพี่สาวแม่อีก2คนซึ่งก็คือคุณป้าของลูกนั่นเองเป็น3สาว3ใบเถาแล้วคุณป้าทั้งสองครองตัวเป็นโสดจนตลอดชีวิตซึ่งคุณแม่ลูกได้แต่งงานกับคุณพ่อมีลูกด้วยกัน6คนโดยตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนที่4แต่ว่าชีวิตของลูกอาจจะมีเพียงแค่13เดือนไม่ยืนยาวมาจนถึง55ปีในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2494ขณะตัวลูกมีชีวิตได้13เดือนตอนนั้นป้าทั้งสองซึ่งครองตนเป็นโสดทั้งคู่ท่านก็มีความสุขกับการเลี้ยงหลานเป็นอย่างมากปรัดกันดูแลไกวเปลเหกล่อมอย่างอารมณ์ดีได้เย็นวันหนึ่งหลังจากป้ารองทำหน้าที่ร้องเพลงกล่อมหลานแล้วป้าก็ชะโงกหน้ามาดูผลการทำงานว่าหลานหลับแล้วหรือยังก็เห็นว่าตัวลูกกำลังหายใจสะดุดอึกอึกอักอักคุณป้าก็รีบอุ้มออกจากเปลครั้งเรียกป้าใหญ่และคุณยายให้มาดูจังหวะนั้นคุณพ่อคุณแม่กลับเข้ามาพอดีจึงรีบพากันนำส่งโรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นลูกหมดสติไปแล้วหมอตรวจดูอาการก็ทราบโดยทันทีว่าเป็นโรคคอตีบพร้อมกับสายหน้าบอกว่าโรงพยาบาลคงไม่สามารถรับไปได้เพราะเครื่องมือไม่พร้อมมันก็โรคกรรมจริงๆแหละโดยแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลมิชชันไปถึงโรงพยาบาลมิชชันบรรดาหมอทั้งหลายก็ได้ระดมพลจากการผ่าตัดเพื่อใส่ท่อออกซิเจนในคอช่วยในการหายใจคุณป้าเล่าว่าขณะนั้นดวงตาของลูกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำข้าวแล้วพอตกดึกหมอก็บอกให้ทุกคนกลับบ้านเพราะไม่มีระเบียบให้ญาติพักค้างได้รุ่งเช้าอาการของลูกก็ยังไม่ดีขึ้นตกดึกอาการเข้าขั้นโคม่าไม่รู้สึกตัวเลยแม่และหลายๆคนพยายามโบกมือไปมาที่ใบหน้าพร้อมเรียกชื่อลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่รู้สึกตัวหมอก็พยายามที่จะผายปอดยื้อชีวิตลูกอย่างสุดฤทธิ์แต่ก็ไร้ผลพอทุกคนแน่ใจว่าลูกตายแน่แล้วหมอก็เข็นร่างที่ไร้วิญญาณลูกไปฝากไว้ในห้องดับจิตในขณะที่พ่อแม่และคุณป้าน้ำตาไหลพรากพร่าป้าร้องของลูกท่านได้สติบอกทุกคนว่าพวกเรานึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำกันเถอะเร็วเข้านึกอธิษฐานจิตให้ท่านช่วยแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันบรรลุมืออธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำและป้ารังก็รีบขึ้นรถตรงไปที่วัดปากน้ำขอพบหลวงพ่อทั้งๆก็เป็นยามวิการแล้วแต่ท่านก็เมตตาให้เข้าพบคุณป้าเล่าการของลูกให้ท่านฟังด้วยเสียงสะอื้นและร้อนลนท่านก็บอกอย่างเรียบง่ายว่าเอ็งไม่ต้องตกใจแล้วข้าจะช่วยท่านพูดง่ายๆสั้นๆแค่นี้แล้วก็ไล่คุณป้ารีบกลับไปโรงพยาบาลบอกเอ็งไปโรงพยาบาลเลยป้าก็ยังอุตส่าห์บอกอีกว่าถ้า
ถ้าหลานหายจะยกให้เป็นลูกสาวหลวงพ่อแต่ก็บอกเออเองรีบกลับไปโรงพยาบาลเร็วๆเถอะพอกลับไปถึงโรงพยาบาลป้าก็รายงานให้ทุกคนฟังว่าได้พบหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วท่านบอกว่าเองไม่ต้องตกใจแล้วข้าจะช่วยแต่ญาติๆก็บอกว่าเขาจะช่วยได้ยังไงในเมื่อเขาเอาหลานเข้าไปห้องดับจิตแล้วมันต้องดับก่อนถึงจะเกิดป้าจึงทำตาละห้อยเดินไปหาพยาบาลแล้วบอกว่าฉันขอดูหน้าหลานสาวเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมนี่หาเหตุแม้จะหมดลมหายใจแล้วก็ตามก็พูดอ้อนพยาบาลพยาบาลก็สงสารจึงพาเขาไปในห้องดับจิตอีกครั้ง

0: ทุกคนเลยนะไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวมองเห็นว่ามีพระเดินอยู่รอบเตียงของลูกหลายรอบก่อนจะหยุดยืนนิ่งๆที่หัวเตียงพอพยาบาลหายตะลึงแล้วก็พากันเดินเข้าไปเปิดผ้าคลุมหน้าของลูกแล้วพยาบาลก็มีอารมณ์อยากจะลองผายปอดลูกดูผายปอดครั้งแรกลูกก็ยังนอนนิ่งเฉยตายไหม
1: ไม่ตาย
0: ครั้งที่สองก็ยังนิ่งอยู่อีกตายไหม
1: ไม่ตาย
0: พอครั้งที่สาม
1: ตื
0: ่
1: น
0: ลูกก็หายใจเฮือกหนึ่งขึ้นมาทุกคนหัวใจพองโตด้วยความดีใจพยาบาลรีบโทรศัพท์เรียกหมอใหญ่กันอย่างโกลาหลแล้วเข็นตัวลูกออกจากห้องดับจิตไปสู่ห้องพักฟื้นพยาบาลทั้งสองผู้เห็นเหตุอัศจรรย์เขาเต็มตาก็ผลัดกันเล่าเรื่องราวของพระภิกษุจีวรสีเหลืองส้มที่ห้องดับจิตให้หมอและทุกคนในโรงพยาบาลมิชชั่นฟังด้วยความตื่นเต้นทั้งที่เขานับถือศาสนาคริสต์แล้วคำถามต่างๆก็พรั่งพรูออกมาว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นใครมาจากไหนแล้วมาช่วยเด็กคนนี้ใช่ไหมพวกญาติๆลูกพากันตอบอย่างไม่ลังเลว่าใช่พวกเราไปขอให้ท่านมาช่วยและพระองค์นั้นปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อตัวลูกได้รับการรักษาหายแล้วคุณป้าและแม่ก็พาหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลมิชชั่นหมดโรงพยาบาลไปกราบหลวงพ่อวัดปากน้ำทันทีที่เขาเห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำเขาก็บอกพร้อมกันเลยว่านี่แหละองค์นี่แหละที่มาในห้องดับจิตแล้วมาช่วยเด็กคนนั้นให้มีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งพวกเขากราบหลวงพ่อวัดปักนะแล้วหลังจากนั้นหันกลับมานับถือศาสนาพุทธแล้วก็มาทำบุญที่วัดปากน้ำเป็นประจำหลังที่ทราบจากท่านผู้ใหญ่ที่วัดปากน้ำว่าลูกเป็นลูกยกคนสุดท้ายของหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำก็เป็นพ่ออัศจรรย์ที่อยู่ในใจลูกตลอดมาเมื่อโตขึ้นลูกก็ได้มาศึกษาต่อและทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มาพบรักและก็มีคู่ชีวิตที่นี่สามีของลูกเป็นคนไทยเป็นคนใจเย็นมากๆลูกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่ได้คู่ชีวิตอย่างเขาเราไปวัดด้วยกันว่าไงก็ว่าตามกันเราเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารประจำวันศุกร์ของวัดพาวนานิวเจอร์ซีย์ลูกเป็นคนจัดเตรียมสามีเป็นคนปรุงโอ้ช่างเป็นชีวิตคู่ที่ลงตัวมากเลยเจ้าค่ะแต่ว่าตัวลูกเนี่ยเป็นคนมีลูกยากแต่งงานมาตอนอายุ33ตั้งท้องครั้งแรกตอนอายุ39ปีแล้วก็แท้งลูกถึง2คนจนกระทั่งอายุ42ปีจึงคลอดลูกคนที่3ซึ่งก็เป็นลูกสาวคนเดียวนะปัจจุบันอายุ11ขวบหลังจากคลอดก็พาเข้าวัดกันเลยครอบครัวของเราชอบนั่งสมาธิกันมากค่ะย่างลูกทำเป็นลูกสาวชาวอิสลามต่อมาภายหลังลูกสาวคนรองคือป้ารองได้พามากราบหลวงพ่อวัดปากน้ำทันทีที่ได้เห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำยายก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและต่อมาคุณยายก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธยายเป็นคนใจดีมีเมตตาต่อลูกหลานแม้อายุท่านจะมากแล้วก็ตามแต่สุขภาพก็ยังแข็งแรงความจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนเสียชีวิตประมาณอายุ96ปีด้วยโรคชราคุณแม่ลูกท่านศรัทธาหลวงพ่อวัดปากน้ำมากๆแล้วก็ชอบทำบุญอีกทั้งยังชอบชวนลูกน้องไปทำบุญด้วยไปทำบุญทุกที่ทั้งทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นนักบุญสัญจรไปตามวัดต่างๆเสมอคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานตอนอายุ76กว่าส่วนคุณพ่อของลูกเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆในบ้านจะมีเหรียญรางวัลเต็มไปหมดแต่เป็นคนใจดีใจเย็นแต่ไม่นับถือพระและไม่นับถือศาสนาอะไรเลยท่านเชื่อมั่นในตัวเองท่านเชื่อว่าทุกคนจะดีได้ด้วยตัวเอง1สมอง2มือภายหลังท่านเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกในวัย70ปีเศษคำถามวิบากกรรมอะไรที่ส่งผลให้ลูกเป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและเหตุใดจึงฟื้นขึ้นมาได้พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้ไปช่วยลูกได้อย่างไรและในขณะที่ลูกสิ้นลมไปแล้วนั้นวิญญาณลูกไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้าคะ

ทำไมพยาบาลและญาติถึงเห็นหลวงปู่เขาเห็นได้อย่างไรกายที่เห็นเป็นกายชนิดใดคะเกิดขึ้นได้โดยสาเหตุใดเป็นแบบเดียวกับพระจุลบันดกทำกายมีหลายๆกายหรือเปล่าคะและการที่ใครจะได้เป็นลูกยกของหลวงปู่วัดปากน้ำนั้นต้องสร้างบุญมาอย่างไรและเหตุที่ลูกได้เป็นลูกยกคนสุดท้ายของพระเดชคุณหลวงปู่นั้นเป็นเพราะบุญใดในอดีตส่งผลหรือว่าเป็นบุญยลาภในปัจจุบันเจ้าคะคุณยายลูกทำมีสายบุญกับหลวงปู่มาในอดีตหรือเปล่าและเหตุใดทำให้ท่านไปเกิดในครอบครัวศาสนานอกบุญเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำบุญอะไรที่ทำให้คุณยายยืนและความจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนปัจจุบันท่านมีชีวิตในปรโลกอย่างไรบ้างเจ้าคะทำไมคุณพ่อลูกท่านไม่เชื่อในศาสนาใดๆและไม่เชื่อพระแต่เชื่อว่าคนจะดีเพราะความสามารถส่วนตัวความเชื่อชนิดเกิดจากกรรมอะไรรวมถึงจะเป็นวิบากกรรมติดตัวไปในภพเบื้องหน้าหรือเปล่าคุณพ่อมีชีวิตในปรโลกอย่างไรคุณแม่ลูกละโลกแล้วไปไหนมีชีวิตในปรโลกอย่างไรคะลูกและสามีเคยทำกรรมใดร่วมกันมาชาตินี้เราจึงได้มาเจอและเป็นคู่บุญกันทำไมลูกจะมีลูกยากมากๆและแท้งถึงสองครั้งรวมถึงทำไมลูกสาวคนปัจจุบันยังรอดมาได้เพราะคลอดก็ได้เข้าวัดทำบุญและนั่งสมาธิเสมอๆเขามีบุญเก่ามาดีหรือเปล่าคะในพุทธนรกที่ผ่านมาลูกสามีและลูกสาวรวมถึงคุณแม่คุณยายได้เคยเกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือเปล่าเราไม่มีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกเป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและฟื้นขึ้นมาได้เพราะกำเนิดดีตอนเป็นเด็กโตเด็กเคยบีบคอลูกแมวนึกจะโกรธมันที่มันมาถ่ายเลอะเทอะตายจากแมวตัวอื่นแล้วก็คุณแม่ชาตินั้นได้ใช้ให้ไปเช็ดที่แมวถ่ายบ่อยๆจึงโกรธแมวเป็นอันมากตั้งใจจะบีบคอให้มันตายก็เลยไปบีบมันแต่มันแค่สลบไปดังนั้นกรรมนี้จึงไม่หนักมากทำให้บารมีของพระเดชคุณหลวงปู่ช่วยหายได้จ้ะกาลีเอียดก็อยู่บนเตียงอยู่ตรงนั้นแหละกาลีเอียดแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ก็ได้เอาบุญเชื่อมหัวต่อกายไว้จ้ะมันซ้อนๆกันอยู่กำลังจะหลุดนี่ก็ท่านก็เชื่อมด้วยบุญบารมีอย่างนั้นปุ๊บก็เป็นอันเดียวกันด้วยวิชาธรรมกายแหละเชื่อมด้วยวิชาธรรมกายพยาบาลและญาติๆได้เห็นหลวงปู่พระเป็นกายปฏิหาริย์ของท่านคล้ายๆพระจุลบันดกเป็นมโนมยิติใช่กายปฏิหาริย์ของท่านมีเยอะแยะเดี๋ยวไม่ซ้ำกายทำงานเยอะแยะเรามีคนมาขอบารมีท่านเยอะผู้ที่ได้เป็นลูกยกของหลวงปู่เพราะเคยมีสายบุญร่วมสร้างบารมีกับหลวงปู่มาในอดีตได้ไปทำบุญแล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้สร้างบารมีกับหลวงปู่ตั้งแต่เกิดจ้าลูกเป็นลูกยกของหลวงปู่สุดท้ายเพราะได้มีสายบุญร่วมสร้างบารมีกับท่านมาในอดีตแล้วก็ได้อธิษฐานมาเช่นเดียวกับผู้อื่นแต่รับบุญมาส่งผลให้เจอหลวงปู่ในช่วงท้ายของชีวิตท่านเท่านั้นแหละจ้ะคุณยายได้ไปเกิดนอกบุญเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาพระเดชคุณหลวงปู่เพราะในอดีตเวลาทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบว่าให้ได้เกิดในบุญเขตดังนั้นจึงพลาดไปเกิดนอกบุญเขตแต่ก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรในเทวนิยมต่อมาบุญเก่าที่ได้ทำในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ช่องจึงดึงดูดให้กลับมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่อจ้ะคุณยายเยอะๆและความทรงจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนพระท่านเป็นคนอารมณ์ดีไม่มักโกรธและรักษาศีลได้ครบอีกทั้งไม่มีกรรมมุสารวมทั้งมีบุญที่ได้ถวายพัตตาหารยารักษาโรคแด่พระภิกษุสมณเณรมา

ส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาและกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านมีความสุขในวิมานกำลังชื่นชมทิพยสมบัติที่เกิดจากบุญที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้จ้ะคุณพ่อไม่เชื่อศาสนาใดๆแต่เชื่อว่าคนจะได้ดีเพราะความสามารถส่วนตัวเพราะท่านติดนิสัยนี้ข้ามชาติเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในชาตินั้นท่านได้นับถือศาสนาเทวนิยมก็ได้สวดอ้อนวอนเทพเจ้าในยุคนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยเหลือท่านในเรื่องธุรกิจการงานขอทุกวันแต่ต่อมาปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จดังที่อ้อนวอนจึงได้เลิกนับถือความเชื่อนั้นเทวนิยมนั้นแล้วก็หันมาขนขวายช่วยตัวเองจนประสบความสำเร็จเพราะบุญเก่าได้ช่องบุญเก่าได้ช่องดังนั้นตั้งแต่นั้นมาจึงไม่เชื่อความเชื่อใดๆเลยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาที่ไม่ค่อยจะมีสมบัติอะไรมากนักเพราะท่านเชื่อตอนเป็นมนุษย์ว่าหนึ่งสมองสองมือเลยไม่ค่อยได้สร้างบุญเอาไว้นี่แต่ละบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วจึงทำให้ท่านพอมีพอกินขึ้นมาบ้างไปแต่บุญคนอื่นก็อุทิศให้ดังนั้นให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆจ้ะคนแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตสะเบียงด้วยบุญที่ได้สร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างต่อเนื่องมาจ้ะนี่กลับดุสิตบุรีเห็นไหมจ้ะนี่คุณแม่กลับดุสิตบุรีได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้กำลังนั่งธรรมะอยู่ในหมู่พวกกองเสบียงในวิมานของมหาสมณะเทวบุตรอย่างมีความสุขจ้ะ oh. เขตนอกเขตใน oh. เขตในก็จะนั่งอยู่ในหมู่เขตในเขตนอกก็จะนั่งอยู่ในหมู่เขตนอกกับเลี้ยงกันไป oh. ตามภารกิจมีสมณะเทวบุตรไม่กี่องค์แต่มีมหาสมณะเทวบุตรหนึ่ง oh. ลูกและสามีเคยเป็นสามีภริยากันมาในอดีตแล้วก็สร้างบุญร่วมกันมาจึงทำให้ชาตินี้ได้มาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันอีกจ้ะลูกเป็นลูกยากมากรวมทั้งแท้งถึง2ครั้งเพราะอธิษฐานจิตมาจากชาติที่แล้วน่าจะมีลูกหลายคนน่ะบางคนก็ดื้อดึงบางคนก็ดื้อด้านบางคนก็ดื้อเงียบแต่บางคนก็เด็กดีดังนั้นเมื่อทำบุญคราใดมักจะอธิษฐานว่าใครที่เป็นลูกดื้อไม่ว่าดื้อประเภทไหนจะได้มาเกิดร่วมด้วยให้เกิดได้เฉพาะลูกดีนี่แต่นั้นเขาอธิษฐานนี้กอบกับลูกที่ได้มาเกิดกอบกับลูกที่ได้มาเกิดในท้อง บุญไม่ถึงยังทำให้มีลูกยากและแทงไปสองคนจ้ะลูกสาวคนปัจจุบันรอดมาได้เพราะเป็นลูกดีเป็นเด็กดีได้สร้างบุญร่วมกันมากับตัวลูกโดยตลอดและได้อธิษฐานให้เขาวัดสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงทำให้มาเกิดได้แล้วก็มีอัตยาศัยที่ดีติดตัวมาคือพอคลอดแม่ก็พาเข้าวัดฟังธรรมทำบุญปฏิบัติธรรมจ้านี่เขาวัดกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยพุทธนาฏิพานมาเจอโลกสามีลูกสาวคุณแม่คุณยายก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตั้งติดไปดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3 เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำ

หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาร่วมสร้างวัดพุทธเทพทาวหนึ่งตารางเมตรแห่งศรัทธาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินผืนสุดท้ายเติมเต็มแผ่นดินแห่งศรัทธาเพื่อปักหลักพระพุทธศาสนาน้อมบูชาคุณพระรัตนตรัยน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพุทธเคปทาวเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ทวีปแอฟริกาเพียง300ตารางเมตรสุดท้ายเจ้าภาพทุกตารางเมตรมีสิทธิ์จารึกชื่อบนป้ายสแตนเลสเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งบุญตลอดไปธนาคารออมสินเลขบัญชี 020-4-77027-716 ชื่อบัญชีวัดพุทธเคปทาวสอบถามเพิ่มเติมพระภูวิทย์วรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ LINE ID PUWITCH ผู้ร่วมสร้างแผ่นดินสำหรับพระพุทธศาสนาย่อมมีส่วนในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนั้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องบังเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง

เป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านฐานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรดวงเนตรจงฌานสิทธโธและกัลยาณมิตรพัฒนาทองสอนหันธรรม

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ตันดุลานิ
1: ตันดุลานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ตันดุลานิ
1: ตัน

0: ดูลานิ
1: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ปะติคันหาตุ
0: ปะติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจะ
0: นิพพานายัจจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน

0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์ได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่188เนื่องในวันพระแรม14ค่ำเดือน9นะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะคะก็เป็นการร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมระเบียบดอกไม้แด่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะคะดังนั้นเรียนเชิญทุกๆท่านเลยนะคะส่งใจมายังศูนย์กลางพิธีณขณะนี้ให้เสมือนกับว่าเราได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมทั้งหลายแด่คณะสงฆ์ด้วยมือของทุกท่านเองค่ะ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะผู้มีบุญลูกหลานคุณยายอาจารย์และคุณผู้ชมทั่วโลกค่ะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและถวายกองบุญต่างๆเป็นสังฆทานนะคะคำว่าสังฆทานนั้นเป็นทานที่ขยายใจให้กว้างไปในความเป็นหมู่คณะคือเพื่อให้เป็นประโยชน์แด่สงฆ์โดยส่วนรวมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญสังฆทานว่ามีผลมากด้วยเพราะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะจะต้องมีบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขกันทุกคนเพราะการได้อัตภาพการเป็นมนุษย์นั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ยากแสนยากแล้วแต่การดำรงชีวิตให้ทรงคุณค่าก็ยากหนักยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเกิดมาก็จะต้องทำมาหากินกันทำมาหาเก็บทำมาหาใช้แต่จะมีสักกี่คนค่ะที่ทำงานควบคู่กับการสร้างบารมีทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาทำสองอย่างควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะคะเราก็จะต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญแสวงหาทรัพย์ด้วยการขวนขวายเอาบุญควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ค่ะพระบรมศาสดาตรัสไว้ในนิธิพันธสูตรว่าขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้สมบัติหน้าใครทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้เหล่าเทวาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาผลใดๆผลนั้นๆทั้งหมดสำเร็จได้ด้วยบุญในที่นั้นขุมทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกที่เป็นของหยาบๆแม้จะมีมากมายเพียงไรก็ตามเมื่อเราไปก็จะตามเราไปสู่ปรโลกไม่ได้นะคะเราเกิดมาเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์สมบัติภายนอกเป็นเพียงเครื่องอำนวยประโยชน์ในบางครั้งบางคราวมีไว้เพื่อช่วยให้เราเนี่ยสร้างบารมีได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่มีไว้เพื่อหวงแหนทำจิตให้วิตกกังวลไม่ใช่มีไว้ให้ตระหนี่แต่ว่ามีไว้เพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีของเรานะคะแล้วก็ไล่ความตระหนี่ออกจากใจแล้วก็เปลี่ยนทรัพย์หยาบๆนั้นให้เป็นขุมทรัพย์คือบุญก็ว่าเพราะบุญนี่แหละค่ะเป็นเหมือนเงาที่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุก

0: าติค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะถ้าหากเราปรารถนาสิ่งใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะต้องการเป็นผู้ที่มีรูปงามมีรูปร่างที่ดึงดูดใจมีเสียงไพเราะชวนฟังมีผิวพรรณวรรณะที่เปล่งปลั่งผ่องใสนะคะทุกอย่างล้วนแล้วเกิดขึ้นจากบุญทั้งนั้นเลยค
2: ่ะในช่วงนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะรับฟังสมโภชนียคาถาจากท่านประธานสงฆ์นะคะแล้วก็รับพรจากคณะสงฆ์กันค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: เจริญพรท่านท่านอบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญได้ทุกท่านได้หลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานรวมถึงบุญที่เกิดจากการประกอบพิธีปุพพะเปตพีในวันนี้คือวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน9ด้วยใจที่ผ่องใสกันทุกๆคนนะเรือเดินสมุทรที่นำสรรพชีวิตออกจากฝั่งแล่นไปสู่เป้าหมายปลายทางได้ก็เพราะมีเชื้อเพลิงและเสบียงอาหารที่เพียงพอหากขาดเชื้อเพลิงและเสบียงแล้วชีวิตในเรือเดินสมุทรย่อมน่าหวาดหวั่นน่าสะพรึงกลัวต้องผจญกับภัยอันตรายทั้งหลายคือคลื่นลมและสัตว์ร้ายในมหาสมุทรหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าชีวิตหลังความตายไม่มีการหวานไม่มีการไถไม่มีการทำไร่ทำสวนไม่มีการทำมาค้าขายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปที่แต่ละคนสั่งสมไว้ตอนเป็นมนุษย์ถ้าสั่งสมบุญไว้ก็จะส่งผลดีมีสุขไปยาวนานถ้าสั่งสมบาปก็ส่งผลตรงกันข้ามเป็นทุกข์ยาวนานเช่นเดียวกันถ้าเรารักตัวเองก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญเติมบุญเติมบารมีเติมความบริสุทธิ์ให้ตัวเราให้มากๆขึ้นชื่อว่าบุญนั้นมีอานิสงส์แก่ผู้เป็นเจ้าของอย่างน้อย5ประการคือประการแรกบุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วนำความสุขกายสุขใจมาให้ประการที่สองบุญสั่งสมได้ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจะมาไม่ถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดได้ชั้นใดบุคคลผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยย่อมเต็มได้ด้วยบุญฉันนั้นประการที่สามบุญนั้นอุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้สามารถแปรเปลี่ยนสภาพชีวิตในปรโลกให้ดีขึ้นได้ท่านที่มีทุกข์มากก็ทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์ที่สุขน้อยก็สุขมากที่สุขมากแล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปประการที่สี่บุญเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ของสาธารณะแก่คนทั่วไปใครทำคนนั้นก็ได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ประการที่ห้าบุญติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้าได้ประดุจเงาที่ติดตามตัวไปในทุกที่ทุกสถานในวันนี้ท่านฐานบดีทุกท่านได้มาร่วมกันประกอบพิธีปุพพะเปตพีได้มาสั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาด้วยดีแล้วพึงรักษาใจให้ปองใสและตั้งใจอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติเป็นที่รักของทุกท่านในขณะที่คณะสงฆ์ให้พรสืบต่อไปกันนะคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้

0: พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้กระตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จที่ผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะ

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบ
2: ตั้งใจบูชาพระกันนะครับ

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบต่อไปนิมนต์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะสาธุค่ะ
3: สาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะทั้งทางใกล
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็ทางไกลนะคะเรื่องราวดีๆธรรมะดีๆแล้วก็กิจกรรมงานบุญดีๆจะเกิดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงเสาร์10:30 นเป็นต้นไปนะคะเรียนเชิญทุกท่านเลยมาร่วมการถวายพระตหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์กันนะคะหรือว่าจะอยู่วัดใกล้บ้านวัดข้างบ้านวัดที่ท่านคุ้นเคยได้หมดเลยนะคะไปเป็นกำลังใจให้ท่านพรรษานี้นะ คะเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมของพวกเราด้วยดังนั้นถ้าอยู่ใกล้เรียนเชิญค่ะแต่ถ้าอยู่ไกลๆนะคะ www.gvnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มนะคะย้ำกันอีกสักครั้งนึงเข้าไปแล้วไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะผ่านทางแฟนเพจของ Facebook นะคะหรือว่า YouTube Channel ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถที่กดเข้าไปที่หน้าจอแล้วก็จะติดตามรับชมร่วมกิจกรรมงานบุญได้ตลอดทุกบุญแล้วก็ทุกวันด้วยค่
2: ะ
3: เรานัดกันจันทร์ถึงเสาร์นะ10:30 นแต่ว่าวันอาทิตย์ค่ะมีกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะคะก็ได้มาร่วมกันนะคะนั่งสมาธิในเวลาธรรมกายนะคะแล้วจากนั้นก็เป็นการถวายพระตาหารแล้วก็กิจกรรมงานบุญต่างๆเช่นเคยค่ะย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะในการติดตามรับชมผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเรามาร่วมกิจกรรมกันนะคะในการติดแฮชแท็กนะคะช่วงนี้เนี่ยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาติดแฮชแท็กนะคะขึ้นได้ที่หน้าจอแล้ว109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและก็อีกหนึ่งแฮชแท็กนั่นก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จนะคะในการที่เราจะทำให้แฮชแท็กนี้เนี่ยสมบูรณ์พร้อมเวลาที่พิมพ์เครื่องหมายแฮชแท็กที่ขึ้นไว้แล้วเนี่ยไม่ต้องเว้นวรรคข้อความนะคะให้พิมพ์ข้อความนั้นนะติดกันไปเลยต่อเนื่องกันไปเลยแล้วก็109ปีก็ไม่ต้องเว้นวรรคเพื่อที่จะพิมพ์วันครูนะคะพิมพ์ชิดติดกันไปเลยแล้วข้อความนี้แล้วค่ะก็จะเป็นข้อความในการค้นหาในโลกออนไลน์ด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916หรือจะร่วมบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี152-1-20208-7หรือทางระบบอัตโนมัติค่ะที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ระบบนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกๆบุญค่ะสั่งสมบุญเสร็จแล้วได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีเลยนะคะและอีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญทางออนไลน์ก็ง่ายและสะดวกเช่นกันเพียงแค่คุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะคะเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้นะคะแอดมาเป็นเพื่อนกันได้ทาง LINE ID @ธรรมกายาค่ะสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะคะเรื่องราวของบุญเท่านั้นรวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆของวัดพระธรรมกายและสถานี GBN by DMC ได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกันค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีบุพเพเปตพลีอุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาครั้งที่188นะคะจบลงแล้วนะคะก็ขอน้อมนำพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสัพพารติธรรมรติชินาติแปลความว่าความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวงค่ะ
2: และขอให้ผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขกายสบายใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีในทุกๆวันเลยนะคะช่วงนี้นะคะคุณกนกวรรณชาญกีฬาดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

0: สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนาชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกซึ่งเป็นแห่งแรกในจังหวัดฉะเชิงเทรามีศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมพิธีกรรมด้วยความปลื้มในบุญเป็นจำนวนมากค่ะ
1: วันที่30สิงหาคมเป็นวันที่ผู้มีบุญต่างรอคอยที่จะให้ถึงวันนี้วันที่ทุกท่านจะได้มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในพระพุทธศาสนาคือการได้ร่วมกันทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทรามีพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาจากทุกสารทิศมาเป็นหนึ่งในพลังแห่งบุญครั้งสำคัญวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งความดีไปด้วยกันให้แผ่นดินแห่งธรรมงดงามด้วยพลังแห่งศรัทธาซึ่งภาพของเหล่าท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและศรัทธาสาธุชนได้น้อมใจประคองผ้าไตรอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติล้นใจร่วมกันสร้างบุญด้วยใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาความตั้งใจและพลังแห่งการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

บนโลกนี้โดยภายในงานบุญมีกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวเป็นประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าได้อัญเชิญพานบัวผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามทั้งนี้ภายในงานบุญพิธีพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและสาธุชนอาราธนาศีลก่อนที่คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจะได้ปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยภายหลังจากการปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิติพรได้นำกล่าวอัญเชิญเทวดานอกจากนี้กัลยาณมิตรเกษราพรและกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิติพรยังได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกับปิยพันธ์พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายรัตนชาติพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้และท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จจากนั้นคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานใหญ่ได้น้อมถวายปัจจัยทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยท่านเจ้าภาพประธานรองได้น้อมถวายปัจจัยบุญผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับซึ่งทุกแรงกายทุกแรงใจและทุกความตั้งใจของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมหากุศลครั้งสำคัญรวมกันเป็นพลังแห่งสันติภาพที่ยิ่งใหญ่วันนี้ทุกท่านปลื้มใจอิ่มบุญกันทุกท่านจากนั้นพระอัฏฐชัยวัฏฐธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันได้กล่าวชี้แจงข้อมูลพื้นที่ในการสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ในการนี้พระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพวกเราโชคดีที่เกิดมาได้รู้เป้าหมายชีวิตหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะย้ำเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป้าหมายสำคัญเราสร้างบุญเราก็ได้กับตัวเราเองวันนี้เราได้มาสถาปนาองค์พระเจดีย์เจดีย์จะบังเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นบุญอย่างนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับพิธีกรรมในช่วงเย็นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติพื้นที่สร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกในการนี้ทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบและพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณรักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานฝ่ายสงฆ์ได้รับเกียรติจากนายพายัพบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามผู้แทนในอำเภอพนมสารคามได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนได้อาราธนาศีลพร้อมกันก่อนที่นายพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฐานผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลท่าฐานได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานจากนั้นนายพายัพบ้านสะปลัดอำเภอพนมสารคามได้กล่าวเปิดงานพิธีกลั่นแผ่นดินและโปรยรัตนชาติพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้สว่างบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้ท่านประธานสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติรองรับพระเจดีย์องค์แรกจังหวัดฉะเชิงเทราณลานธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันเป็นปฐมเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นเป็นประทีปธรรมที่จะส่งสิ่งดีๆไปสู่ใจพุทธศาสนิกชนต่อด้วยค่ะ

0: การสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเป็นการดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายพระพุทธศาสนาให้ไปทั่วโลกองค์พระเจดีย์ถ้าเรามองทุกด้านจะคล้ายๆเหมือนพระพุทธเจ้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่หลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านมองว่าการที่เราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมและการสร้างองค์พระเจดีย์ก็เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ว่าการสร้างองค์พระเจดีย์นั้นจะทำให้มนุษย์ได้เจอทัศนานุตริยะได้เห็นอันยอดเยี่ยมคือถ้ามนุษย์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะสมัยไหนก็ตามถือว่าเป็นการเห็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดหรือมนุษย์ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะยอดเยี่ยมขึ้นไปต้องมีโอกาสได้มาฟังธรรมเรียกว่าสวนานุตริยะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยม
1: สำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จะอยู่กันมาตลอดชีวิตแกก็ทะเลาะกันมาขนาดนั้นก็เอาแกไว้ห่างๆกันหน่อยก็แล้วจะอยู่ใกล้กันนะก็คงได้แค่นี้
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านค่ะมาหยุดคิดทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้นะคะเรานำเสนอข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการรักษาใจเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันหลายๆครอบครัวนะคะอาจจะเคยเจอปัญหานี้เมื่อพ่อแม่อายุมากขึ้นกลับมีเรื่องกระทบกระทั่งและทะเลาะกันบ่อยครั้งแล้วในฐานะลูกควรทำอย่างไรจะห้ามก็ลำบากจะพูดมากก็กลัวผิดใจจนกลายเป็นความทุกข์ใจของคนทั้งบ้านสำหรับข้อคิดธรรมะในวันนี้นะคะนำเสนอเรื่องควรทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้มาให้หลักคิดที่เรียบง่ายที่ทำให้ใจเราเบาขึ้นและกลับมามีความสุขอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ส่วนเราเองซะอีกสิที่ว่าจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรจะแก้นิสัยท่านตอนนี้มันยากแล้วจับท่านอยู่ห่างๆกันหน่อยก็ได้แล้วหาทางให้ท่านได้ทำบุญของท่านมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้พอเบาแรง

พราะอะไรรู้ไหมถ้าไปว่าอะไรพ่อแม่เข้าเดี๋ยวก็จะเป็นบาปซะอีกพูดอะไรแรงไปหน่อยเดี๋ยวกลายไปกระทบเพราะว่าถ้าแกเปลี่ยนแปลงได้แกเปลี่ยนแปลงได้แต่ก่อนแก่แล้วเพราะเราก็รู้นิสัยของเราเองทั้งยังแข็งแรงนะยังมีอีกหลายเรื่องไม่ได้แก้ต้องแก้ไม่ตกก็แยกให้แกไปต่างคนต่างสร้างบุญมันง่ายกว่าแต่ว่าหาทางให้ท่านทำบุญใหม่หรือทบทวนบุญเก่ากับท่านโดยท่านไม่ต้องมากระทบกันระหว่างท่านมันดีกว่าเยอะนะแล้วพอท่านอารมณ์ดีขนาดนั้นนะนานๆจะเจอกันทีก็ไม่เป็นไรมันก็มีแค่นี้เองเราไม่สามารถแก้นิสัยผู้เฒ่าได้เพราะมันเป็นมาจนขนาดนั้นแล้วนั้นหาทางให้ท่านตักตวงบุญใหม่ต่างคนต่างตักตวงบุญใหม่แล้วก็นานๆเจอกันทีก็จะไม่เสียอารมณ์ง่ายกว่ากันเยอะแยะเลย

เมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันอย่าไปพยายามไปเปลี่ยนนิสัยท่านเพราะเป็นนิสัยที่สะสมมาทั้งชีวิตแก้ได้ยากแล้วสิ่งที่ลูกควรทำคือช่วยให้ท่านอยู่ห่างกันบ้างเพื่อลดการกระทบกระทั่งและหาทางพาท่านสร้างบุญทบทวนบุญหรือทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอที่สำคัญลูกๆอย่าเผลอพูดแรงหรือตำหนิพ่อแม่เพราะอาจกลายเป็นบาปและทำให้ท่านเสียใจได้ดังนั้นแทนที่จะพยายามแก้ไขนิสัยผู้เฒ่าให้ลูกๆช่วยกันพาท่านไปทำบุญตักตวงบุญดีกว่าเพราะเมื่อใจอิ่มบุญอารมณ์ก็จะเย็นลงเจอกันนานๆครั้งก็อยู่กันได้อย่างสบายใจมากขึ้นสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องควรทำอย่างไรเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันที่หลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าเมื่อพ่อแม่สูงวัยทะเลาะกันนะคะสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวท่านนะคะแต่ว่าลูกๆค่ะควรรักษาใจของท่านอาจจะให้ท่านนะคะอยู่ห่างกันบ้างเพื่อลดการกระทบกระทั่งพาท่านไปสร้างบุญทบทวนบุญเพื่อให้ใจอิ่มเอิบผ่องใสเมื่อใจมีบุญนะคะอารมณ์ก็จะเย็นขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยจะได้ไปฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ท่านนึงค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์นำมาปฏิบัติจริงสำหรับแขกรับเชิญท่านนี้นะคะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาค่ะจะมาถ่ายทอดความเป็นต้นแบบและประสบการณ์ธรรมะค่ะที่ได้จากครูบาอาจารย์ในเรื่องธรรมะสร้างคนวัยรุ่นยุคใหม่จิตใจอาสาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ต้นที่ได้มารู้จักวัดพระธรรมกายก็คือคุณแม่พาเข้าตั้งแต่เล็กๆค่ะช่วงนั้นตอนอายุประมาณ1ขวบค่ะคุณแม่ก็มีเหตุการณ์บังเอิญที่ทําให้ได้มารู้จักกับวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้ลองเข้ามารู้จักกับวัดค่ะพอเข้ามาคุณแม่ก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ศรัทธาค่ะแล้วก็อยากที่จะเชิญชวนคนรอบข้างเข้ามาก็เลยพาหนูเข้ามาค่ะช่วงนั้นก็อยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็คนรอบข้างในครอบครัวญาติพี่น้องก็ไม่ได้มีใครรู้จักกับวัดมาก่อนค่ะแล้วก็จะออกแนวไปทางขัดขวางไม่อยากให้รู้จักกับวัดค่ะแต่ว่าคุณแม่ด้วยความศรัทธาค่ะก็พยายามสู้แล้วก็รู้สึกว่าต้องพาลูกมาถึงจุดนี้ให้ได้ค่ะก็เลยพาเข้ามาตอนนี้ก็เป็นเวลา20กว่าปีแล้วค่ะก็จริงๆพอมาที่วัดก็ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายค่ะแล้วก็มีช่วงมัธยมตั้งแต่ม.1 ถึงม.6 ค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในโรงเรียนตะวันชัยวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อค่ะแล้วก็นำคำสอนของหลวงพ่อมาสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็บ่มเพาะนิสัยตามที่ครูบาอาจารย์สอนค่ะก็เลยมีโอกาสได้ฟังคำสอนหลวงพ่อที่มากขึ้นค่ะเรื่องที่ได้ซึมซับก็คือหนูได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเยอะมากค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของ5ห้องชีวิตแล้วก็ UG5 ความดีสากลเป็นหลักค่ะก็คือเรื่องนี้หลวงพ่อเน้นย้ำเสมอค่ะว่าก่อนที่เราจะศึกษาธรรมะก่อนที่เราจะพัฒนาตัวเองเราจะต้องพัฒนาเรื่องนี้จากเรื่องเล็กๆรอบตัวก่อนค่ะก็บุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดของหนูก็เป็นหลวงพ่อทัตตะค่ะธรรมะที่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายพูดแล้วก็หนูประทับใจก็คือหลวงพ่อสอนว่าก่อนที่เราจะขัดเกลาจิตใจฝึกธรรมะค่ะเราต้องขัดเกลาสิ่งรอบข้างก่อนเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะว่าเราต้องมองดูว่าสิ่งรอบข้างตัวเรามีความสะอาดแล้วก็ระเบียบแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าสิ่งรอบข้างเรายังทำให้ละเอียดไม่ได้แล้วก็จะทำให้ใจของเราละเอียดไม่ได้ค่ะช่วงแรกๆที่หนูได้ฟังธรรมะนี้ก็ยังรู้สึกไม่เข้าใจค่ะว่ามันเป็นยังไงสิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างเรามันจะมีผลกับการฝึกธรรมะของเราขนาดนั้นไหมแต่ว่าพอได้ลองจริงๆแล้วได้เข้าโครงการนึงชื่อว่าโครงการสมาธิแก้วค่ะเขาก็ก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องขัดห้องน้ำดูแลห้องที่เราอยู่อาศัยก่อนให้สะอาดละเอียดค่ะพอเราเริ่มทำสิ่งรอบข้างให้มันละเอียดได้แล้วพอเรากลับมานั่งธรรมะธรรมะนี้ก็จะเป็นธรรมะที่ละเอียดขึ้นแล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นค่ะตอนที่ได้เข้าโครงการสมาธิแก้วก็จะเน้นนั่งธรรมะเป็นหลักค่ะแล้วก็ได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อจุดเริ่มต้นที่ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร VPS ค่ะของหนูเริ่มเข้ามาเป็นตั้งแต่ปีประมาณปี57ค่ะตอนนั้นอายุ12ขวบตอนแรกๆที่เข้ามาก็ยังไม่เข้าใจค่ะว่าอาสาสมัครสำคัญยังไงทำไมเราถึงควรเป็นอาสาสมัครแต่ว่าพอได้มาเป็นได้มาขัดเกลาจิตใจจากพี่ๆรอบข้างจากพระอาจารย์รอบข้างค่ะก็ได้เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เน้นย้ำว่าอาสาสมัครเนี่ยเป็นเหมือนกำลังแล้วก็แรงที่จะช่วยสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้ยาวนานขึ้นค่ะแล้วก็มีต้นแบบเป็นหลวงพ่อทัตตะค่ะตอนนั้นหลวงพ่อเล่าว่าตอนหลวงพ่อปฏิบัติธรรมอยู่กับคุณยายอาจารย์ที่บ้านธรรมประสิทธิ์ที่วัดปากน้ำค่ะหลวงพ่อก็เริ่มเป็นอาสาสมัครตั้งแต่พอมีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็ไปจัดรองเท้าของทุกคนให้เป็นระเบียบค่ะก็คือหลวงพ่อเป็นแบบอย่างในการที่หลวงพ่อไม่ได้มองข้ามสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวค่ะพอคนเห็นเขาก็รู้สึกศรัทธาแล้วก็อยากที่จะมาศึกษาธรรมะต่อค่ะพอได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครค่ะตอนช่วงแรกๆที่ยังไม่เข้าใจว่าเราเป็นไปทำไมแต่ว่าพอลองทำเรื่อยๆลองขัดเกลาตัวเองเรื่อยๆค่ะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญมากขึ้นพอเราเห็นคนที่เขามาทำบุญเห็นเขาศรัทธาแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งของบุญนั้นเราก็รู้สึกปลื้มค่ะเหมือนกับการที่หลวงพ่อพยายามช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรมมากขึ้นแต่เราก็เป็นเหมือนแรงที่ช่วยหลวงพ่ออีกแรงนึงค่ะ

ำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณณัฐนันท์ชูศักดิ์หรือน้องตุ๊กตาอาสาสมัครวีพีซนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งเรื่องราวของน้องตุ๊กตานะคะทำให้เราเนี่ยได้เห็นพลังของวัยรุ่นยุคใหม่ค่ะที่เติบโตมาพร้อมคำสอนของครูบาอาจารย์ค่ะจากเรื่องเล็กๆในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบความมีวินัยแล้วก็การเป็นอาสาสมัครเพื่องานพระพุทธศาสนานะคะเพราะคำสอนของหลวงพ่อคุณยายนะคะไม่ได้สอนแค่เรื่องของการนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวค่ะแต่สอนในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจจากเรื่องใกล้ตัวนะคะจนกลายเป็นการสร้างความดีของตัวเองค่ะจากจุดเล็กๆนะคะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาและเป็นอาสาสมัครช่วยงานค่ะในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวความประทับใจและก็แรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ท่านไหนกันต่อที่ได้จากครูบาอาจารย์ห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พิธีฉลองอาคารสมปรารถนาพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์222รูปวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569

แห่งบุญหลั่งไหลนำความสว่างสวยมาสู่พื้นแผ่นดินบ้านแป้งเมื่อพุทธศาสนิกชนพร้อมใจเดินทางมาสั่งสมมหากุศลร่วมกันโดยคณะเจ้าภาพผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน23คณะได้รวมใจประกอบพิธีกดปุ่มเปิดม่านมงคลฉลองอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมที่งดงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยนับเป็นช่วงเวลาแห่งความปีติที่ได้มีส่วนสำคัญในการสถาปนาอาคารสมปรารถนาให้สำเร็จงดงามเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของหมู่สงฆ์และรองรับการเดินทางมาสั่งสมบุญ

ูนย์กลางพิธีอาคารสมปรารถนาพุทธศาสนิกชนได้รวมใจประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยพระเดชพระคุณพระวชิระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันสว่างสวยประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีเจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์สมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมก่อนที่คณะประธานบุญพิธีจะได้น้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิสักการะดวงแก้วสำเร็จธรรมดวงธรรมรัตนะที่นำมาซึ่งความปีติยินดีแก่ผู้พบเห็นคือนิมิตอันเป็นมงคลที่จะนำตนและหมู่ชนได้เข้าถึงรัตนะอันสว่างไสวสืบไป

กระแสทานแห่งบุญหลั่งไหลไม่ขาดสายในห้วงเวลานี้คือเวลาอันเป็นอุดมมงคลที่คณะผู้มีบุญและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้พร้อมใจประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปโดยกัลยาณมิตรดิษฐพงศ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควณิตได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาและพิธีกล่าวคำถวายวิหารทานตามลำดับตามด้วยคณะประธานได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจน้อมนำทายธรรมถวายเจ้าคณะพระสังฆาธิการ222รูปที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่ได้รวมใจรวมศรัทธาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินอย่างงดงามมาจนถึงภาคบ่ายโดยคณะผู้มีบุญคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนรอบวัดได้พร้อมใจอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเพื่อฉลองอาคารสมปรารถนาย่างก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจนี่คือภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำทุกย่างก้าวได้สร้างความปีติอิ่มเอมใจเป็นบรรยากาศที่งดงามไปด้วยกระแสบุญอันยิ่งใหญ่ยิ่งนึกยิ่งปลื้มปีติใจที่ได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมการเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างไกลเพื่อสร้างสังคมไทยให้สว่างสวยด้วยศีลธรรมอันงดงาม

เมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลคณะประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควนิชได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าและคณะประธานบุญพิธียังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างพิธีกล่าวคำถวายไม้สักทองพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าป่าทุกถ้อยคำกลั่นออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างปีติดใจที่ได้มีส่วนในการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันก่อนจะได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายอย่างเบื้องหน้าคณะสงฆ์ในวันสว่างนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างเดินทางมาด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยมีเจตจำนงจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาและบูชาธรรมหนึ่งในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยอาคารหลังนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งการสั่งสมบุญสร้างความดีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการปลูกมะม่วงมีการเสริมรากที่โคนต้นเพื่อให้ลำต้นแข็งแรงส่วนร่างกายของคนเรานอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติแล้วก็ยังมีอาหารเสริมนานาชนิดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายจะได้แข็งแรงไปนานๆ นะคะใจของคนเราก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมีเครื่องเสริมในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจของเรามีความละเอียดสะอาดบริสุทธิ์และเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆส่วนเครื่องเสริมทางใจที่ว่านี้มีอะไรบ้างไปฟังคำตอบจากครูไม่ใหญ่กันค่ะ

เวลาปฏิบัติธรรมเราก็หมั่นสังเกตว่าอะไรจะเป็นเครื่องเสริมให้ใจเราก้าวหน้ากว่านี้เราก็เสริมรักษาศีล5ของเราให้บริบูรณ์หรือรักษาศีล8แบบเดินสายกลางทุกวันพระวันโกนหรือหลังวันพระอีกวันทานบารมีเราก็สั่งสมไปแล้วก็สำรวจจิตใจของเราให้มันผ่องใสเสมอให้อารมณ์ดีๆอย่าให้ขุ่นมัวมันดักความคิดในใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกลางๆอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเราก็หมั่นสังเกตใจก็เหมือนกันนะลูกนะให้หมั่นสังเกตหมั่นดักความคิดในใจถ้าเป็นอกุศลเราก็ไม่รับไว้แต่ถ้ามันเกิดเราก็ทำเฉยๆมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปมันก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับพอเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวอารมณ์นั้นก็เสื่อมสลายหายไปนี่คือเครื่องเสริม

ุณผู้ชมคะเมื่อเราหมั่นดักความคิดเอาตะแกรงใจร่อนสิ่งไม่ดีออกไปเสริมอย่างนี้หนักเข้าเมื่อถึงเวลานั่งธรรมะใจจะรวมได้เร็วขึ้นและผลการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ต้องลองทำดูนะคะเอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์เถิดดังนั้นเราต้องหมั่นสำรวจตรวจตราสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในใจรักษาใจให้มีแต่เรื่องบุญกุศลเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใช้หลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นมๆนมเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆ
ดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นแต่เราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไร

ยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอย่างกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสๆบริสุทธิ์ตาไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คล้ายๆกับเอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียว

ทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานนิ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนนิดเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายขนาดไหนทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ย

ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปิติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูก

ส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่

หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายมอบกับปิยพันธ์ 400,000 บาทเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์และเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลค่ะพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์รวบรวมศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมอบกับปิยพันธ์จำนวน 400,000 บาทเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รอดชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลและร่วมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลโดยพระครูใบดีกาถาวรถาวโรได้นำพระภิกษุและรวบรวมกำลังอาสาสมัครช่วยกันบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงในถุงยังชีพเดินทางเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยตลอดจนได้เยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุและร่วมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายหนักซึ่งจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลส่งผลให้มีผู้ไร้ที่อยู่และผู้รอดชีวิตรอคอยความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าสถานการณ์ภัยธรรมชาติในลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีกจึงต้องเร่งค้นหาผู้สูญหายและนำออกจากพื้นที่โดยเร็วส่วนสาธุชนผู้มีจิตเป็นกุศลสามารถส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมธรรมกายประเทศเนปาลโดยสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่152120-2087ค่ะส่วนที่วัดมัชชิมารามนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์วันเพ็ญณสวนไผ่เป็นครั้งที่3เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมฝึกสมาธิภายใต้แสงจันทร์วันเพ็ญค่ะโดยภายในงานพระอาจารย์บุรินทร์ทิตะกุสโรเจ้าอาวาสวัดมัชชิมารามนิวยอร์กได้กล่าวต้อนรับและแสดงธรรมในหัวข้อชัยชนะโดยธรรมพร้อมอธิบายถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมและอธิษฐานจิตร่วมกันในคืนวันเพ็ญก่อนที่พระอาจารย์แดเนียลจะได้น้อมนำใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ในสวนไผ่และร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์นั่งสมาธิร่วมกันพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาส่งประกายความสุขและความ

ปรารถนาดีไปยังมวลมนุษยชาติท่ามกลางพิธีจุดโคมประทีปที่สว่างไสวอาบแสงจันทร์วันเพ็ญภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์ชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโดยกล่าวว่าบรรยากาศของสวนไผ่และแสงจันทร์ประกอบกับเสียงนำนั่งสมาธิของพระอาจารย์ช่วยให้ใจสงบลงได้อย่างรวดเร็วคลายความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สัมผัสได้ถึงพลังงานบวกอันบริสุทธิ์ทั้งนี้ทางวัดมัชฌิมารามนิวยอร์กมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมทำสมาธิที่เป็นสากลเช่นนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยทุกท่านต่างตั้งใจที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันเพ็ญเช่นนี้อีกในครั้งถัดไปค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0649072323และ0948677437ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ในzoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีรพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500

0: ดังที่สาธุชนทั้งหลายรู้ทั่วกันแล้วนั้นว่าเหตุแห่งพระพุทธบัญญัติข้อวินัยให้สงฆ์สาวกปฏิบัติแต่ละบทนั้นมักเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไม่เหมาะสมเป็นกรณีไปพุทธกาลครั้งหนึ่งก็เป็นดังนั้นพุทธวินัยครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระฉัพพคีสองรูปล่วงพระวินัยข้อยึดถือในทรัพย์มิได้ปล่อยวางปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกิเลสภิกษุผู้ก่อเหตุที่ว่านี้ชื่อพระปันธกะและพระโลหิตกะทั้งสองเข้ามาในวัดพระเชตวันในนครสาวัตถีอยู่และไม่ได้สำรวมละวางในสิ่งของตามวัตรปฏิบัติที่ดีของภิกษุ
1: มื้อนี้กลืนไม่คล่องคอเลยท่านว่ามะดูสิอาหารแต่ละอย่างรับประทานไม่ลงจริง
2: ๆนั่นนะสิมีแต่ผักเนื้อสักชิ้นก็มองไม่เห็นเลยน่าเบื่อจริง
0: มิเพียงแต่การหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงเท่านั้นภิกษุทั้งสองยังเที่ยวยุยงหมู่สงฆ์แต่ละหมู่ให้ผิดพ้องหมองใจกันเป็นนิด
2: ดูสิท่านพระคณะโน้นนะชอบถือดีทำตัวหยิ่งยโสดูไปแล้วก็ไม่เห็นจะดีกว่าคณะนี้ตรงไหนเลยพวกท่านอย่าไปยอมเชียวนะ
1: พวกท่านคิดดูสิพวกเราอยู่กันมานานกว่าเขาอีกจะยอมเขาได้อย่างไรกัน
0: สิ่งไหนที่เป็นการประพฤติผิดภิกษุทั้งสองก็ยุยงส่งเสริมให้กระทำ
2: โอ้ยถือสงถือศีลอะไรกันบ้าบอคอแตกทรัพย์สมบัติต่างๆหากมีอยู่กับตัวมันก็เป็นการดีคิดดูสิหากพวกเรามีของหรูๆดีๆติดตัวไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับถือใครๆก็ข่มพวกท่านไม่ได้
1: ใช่พระที่ซอมซ่อสวมแต่จีวรเก่าๆจะดูมีคุณค่าได้อย่างไรกันรังแต่คนเขาจะดูถูกกันทั้งนั้นแหละ
3: นั่นสินะของดีๆใหม่ๆหรูๆมันก็ย่อมดีกว่าของเก่าอยู่แล้ว
0: แย่ข้างโน้นทียุข้างนี้ทีไม่นานนักพระหมู่ต่างๆก็เริ่มรุนเรเห็นผิดเป็นชอบไปหลายรูป
4: ทำไงดีล่ะท่านพักนี้เราไม่ค่อยได้รับทรัพย์สิ่งใดจากชาวบ้านเลยหากเป็นอย่างนี้เราต้องแพ้คณะโน้นแน่เลย
3: นั่นนะสิไม่ได้การละเราต้องหาวิธีแก้ไข
2: เป็นไปตามแผนเริ่มสะสมสิ่งของกันมากๆเถอะอาตมาจะเป็นนายหน้าหาของมาขายให้เองรวยเละ
0: เมื่อความล่วงรู้ถึงพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกให้พระปันธกะและพระโลหิตกะเข้าเฝ้าการกระทำของพวกเธอย่อมเป็นเหมือนการกระทำของนกกระไนเมื่ออดีตชาติโน้นเมื่อพระภิกษุทูลขอให้ทรงเล่าเรื่องนั้นทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าสตะปัตตะชาดกขึ้นณเวลานั้นไกลออกไปจากแคว้นกาสีล่วงพ้นเขตกสิกรรมและลำน้ำสู่พื้นป่าอันเป็นทางผ่านไปสู่แว่นแคว้นอื่นๆในอดีตครั้งนั้นยังมีนายโจรคนหนึ่งนำสมุนคอยดักปล้นคนเดินทางตามชายขอบพระนครพาราณสี
5: วันนี้ไปลุยที่ไหนดีเนี่ยหัวหน้า
6: เฮ้ยคันไม้คันมืออย่าหาเรื่องคน
7: เฮ้ยเป็นโจรไว้เฮ้ยไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้จะได้หาเรื่องใครพวกเจ้าเตรียมตัวให้ดีเถอะวันนี้เราได้ปล้นกันแน่ๆ

0: กิตติศัพท์นายโจรนี้เลื่องลือไกลเพราะจะเลือกปล้นเฉพาะทรัพย์มีค่าเท่านั้นไม่เคยทำร้ายใครกับทั้งมักแจกจ่ายอาหารเสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้ตามชายแดนอยู่เสมอ
1: โชคดีจังได้รับของแจกด้วยข้าวสารนี้คงเอาไปเลี้ยงลูกๆได้หลายมื้อนายโจรนี่ช่างมีน้ำใจจริง
2: ๆของพวกนี้คงขายได้ราคาดีแน่ๆต่อชีวิตได้อีกตั้งหลายวันน่ะเราต้องขอบคุณท่านนายโจรแล้วล่ะ
0: ด้วยเหตุนี้ร่องรอยใดๆข่าวสารใดๆของนายโจรและสมุนจึงถูกปิดบังอำพรางไว้มิให้ฝ่ายราชการใช้ปราบปรามได้อีกประการหนึ่งก็ร่ำลือกันว่านายโจรนี้มีวิชาดีสามารถรู้เหตุล่วงหน้ารู้ภาษาทุกภาษาในโลกไม่ว่าจะเป็นภาษามนุษย์หรือสัตว์ต่าง
3: ๆได้ยินเสียงแว่วๆมาจากที่ไหนเนี่ยเจ้านกพวกนี้มันพูดอะไรกันนักกันหนานะหนวกหูจริงๆเลย
0: ที่ชายแดนแคว้นกาสียังมีกระตุ้มผีบ้านหนึ่งล้มตายลงทิ้งภรรยาม่ายและบุตรชายให้ดูแลบ้านตามลำพังนานปีเข้ามารดาก็เริ่มเจ็บป่วยวันหนึ่งจึงบอกให้บุตรชายรู้ว่ายังมีลูกหนี้รายหนึ่งอยู่ที่ตำบลห่างไกลค้างหนี้บิดาอยู่อีก 1,000 กหาปณะ
4: ลูกเอ๋ยเงินนั้นจะเป็นทุนต่อชีวิตของเจ้าเมื่อแม่จากไปแล้วเจ้าจงไปทวงหนี้นั้นคืนเถิด
5: โธ่แม่เจ็บป่วยขนาดนี้แล้วยังจะห่วงลูกอีกแม่สบายใจเธอจ้ารักษาตัวเองให้หายเถิดเงินนั้นลูกจะไปทวงมาเอง
4: ทางไปบ้านลูกหนี้นั้นเจ้าต้องเดินผ่านป่าออกไประวังตัวให้ดีนะลูกเอ๋ยอันตรายมันมีมากนักรีบไปเถิดไม่ต้องห่วงแม่หรอก
5: แม่ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกเตรียมยาสมุนไพรต่างๆไว้ให้แล้วแม่อย่าลืมกินนะข้าวปลาอาหารก็ต้องกินให้ครบทุกมื้อลูกจะกลับมาไวๆแม่อย่าเป็นอะไรนะ
4: จ้าเจ้ารีบไปเถิดเดี๋ยวจะมืดค่ำกันซะก่อนระวังตัวให้ดีนะ
0: หญิงไม้นั้นแม้จะห่วงใยบุตรในการเดินทางเพียงใดแต่ความกังวลห่วงใยในการใช้ชีวิตวันหน้ากลับมีมากกว่าทรัพย์อันสูงค่าของมารดาจึงไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบลูกของตนได้
4: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองลูกของลูกด้วยเถิดให้เขาเดินทางโดยปลอดภัยอย่าได้รับอันตรายใดๆเลยสาธุ
0: เมื่อถึงเวลาที่บุตรชายต้องเดินทางมุ่งสู่ชนบทที่มีลูกหนี้อาศัยอยู่มารดากลับมีความห่วงใยไม่อยากจากกัน
4: นี่หากแม่ไม่เจ็บป่วยคงตามเจ้าไปแล้วลูกรักของแม่แม่ไม่อยากให้เจ้าจากไปไกลเลยชนบทนั้นห่างไกลนักระหว่างทางไกลนั้นใครจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าโธ่ลูกแม
0: ่ความเสียใจของแม่ที่ไม่อยากแยกจากลูกชายและด้วยจิตอันผูกพ้องต้องกันวันต่อมาเธอต้องมีอันล้มเจ็บและหมดลมหายใจลงไปนั่นเองนี่เป็นการดับลงของสังขารร่างมนุษย์เป็นการดับขันลงในชาติหนึ่งแต่จิตอันปฏิพัทธ์ผูกอยู่กับความห่วงใยทำให้วิญญาณต้องจุติใหม่ในร่างของสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อาศัยอยู่ที่ชายป่าซึ่งเป็นทางผ่านของบุตรชายที่ขณะนี้กำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมทรัพย์ 1,000 กหาปณะ
4: โธ่ลูกแม่แม่จะปกป้องดูแลเจ้าอย่างไรดีย
0: ิ่งรู้ว่ามีโจรกลุ่มนั้นกำลังย้อนไปดักทางขากลับของบุตรนางก็ยิ่งร้อนใจ
4: แย่แล้วเราต้องรีบไปเตือนลูกมิให้เดินกลับบ้านทั้งนั้น
3: ไปไปไปกันเถอะพวกเราข้าได้ยินเสียงพวกสัตว์มันบอกว่ามีทรัพย์ก้อนใหญ่รอเราอยู่รีบไปทั้งนั้นกันเถอะ
0: ด้วยความว่องไวของร่างกายสุนัขจิ้งจอกไม่นานก็สามารถวิ่งไปไกลกว่ากลุ่มโจรจนมาดักหน้าบุตรชายได้ทันเวลาพอดี
4: โอ้ยเหนื่อยแต่พักไม่ได้

0: เราต้องไปถึงลูกให้ทันก่อนโจรกลุ่มนี้ลูกจ๋าระวังตัวไว้อันตรายจะมาถึงเจ้าแล้ว
1: เมื่อนางเห็นบุตรชายเดินผ่านชายแดนออกมาก็ดีใจแต่บุตรชายของนางนั้นเล่าเมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกมาขวางหน้ากลับแปลกใจมิรู้ว่าเป็นแม่ของตนเองกลับชาติมาเกิด
0: เราต้องบอกให้ลูกเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน
2: นั่นอะไรนะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่เหรอทำไมมันจ้องหน้าเราเขม็งอย่างนั้นน่ะจะกัดหรือเปล่าเนี่ย
1: เมื่อลูกชายเดินเข้ามาใกล้นางสุนัขจิ้งจอกก็รีบตะกุยดินเป็นแนวขวางเป็นสัญญาณว่าขวางทางไว้ไม่ให้ลูกชายเดินไปทางนั้นต
0: ่อทางนี้ไปไม่ได้นะลูกโธ่เอ๋ยลูกจะเข้าใจแม่หรือเปล่าเนี่ยทางนี้มีอันตรายเจ้าไปไม่ได้นะอย่าไปนะอย่าไป
2: เจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันทำอะไรของมันตลกนักเชียวอยู่ๆก็ตะกุยดินให้ดูเกะกะขวางทางซะจริง
1: อนิจจาความหวังดีของนางสุนัขจิ้งจอกไม่เป็นผลบุตรชายมิได้สำเนียกในกิริยานั้นเลยกลับเอาก้อนหินมาปาแม่ในคราบสุนัขจิ้งจอกอย่างไม่ใยดี
2: เฮ้ยเกะกะจริงเจ้าหมาบ้าไปซะไปให้พ้นทางเลยข้าจะรีบเดินทางกลับบ้านไม่รู้ป่านนี้แม่จะเป็นอย่างไรบ้างไปชิวชิวชิวว่าแล้วยังนิ่งอีกนี่เนี่ยไปเลยไป
0: โธ่เอ๋ยลูกจ๋านี่แม่เองจะทำยังไงดีแม่จะปกป้องเจ้ายังไงดี
1: เมื่อเอาก้อนหินปาไล่นางสุนัขจิ้งจอกจนหนีไปแล้วมานกหนุ่มก็เดินทางต่อไปโดยใช้เส้นทางเดิม
2: เฮ้ยต้องรีบเดินทางต่อเป็นห่วงแม่จังเลยจากไปตั้งหลายวันแล้วไม่รู้แม่จะเป็นอย่างไรหายป่วยหรือยังก็ไม่รู้
1: ระหว่างทางมีนกกระไนตัวหนึ่งร้องทักชายหนุ่มไม่เคยได้เรียนรู้ภาษาสรรพสำเนียงสัตว์จึงคิดว่าเสียงร้องของนกกระไนนั้นเป็นมงคลกับตัวเอง
2: นกน้อยให้พรเราเช่นนั้นหรือเสียงเพราะจังร้องอีกสิร้องอีกเสียงเจ้าฟังแล้วไพเราะนักหายเหนื่อยเลยนะเนี่ย
1: เสียงของนกกระไนที่ร้องไม่ได้มีความหมายถึงการเป็นมงคลอย่างที่มานพหนุ่มเข้าใจความหมายของมันกลับตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง
3: ข้ามันซะข้ามันซะข้ามันเลยมันมีทรัพย์ตั้งพันกหาปณะเอาเลยปล้นเลยมันรวยมันรวยมากๆเลย
2: แน่ให้พอเราไม่หยุดเลยเจ้านกนี้น่ารักจริงๆร้องดังๆเลยสิข้าชอบข้าชอบร้องเลย
1: สุดทางป่ารกนั้นมีนายโจรผู้ฟังเสียงสัตว์รู้ดักปล้นคนเดินทางอยู่

0: มีคนเดินผ่านมาทางนี้ดีละรวยซะด้วยจะได้ปล้นไส้หมดตัวไปเลย
1: นายโจรผู้นี้ยังล่วงรู้เหตุการณ์ด้วยวิชาญาณทิพย์อีกวิชาหนึ่งด้วยเมื่อมานพหนุ่มเดินทางมาถึงจุดปล้นก็ถูกสมุนของนายโจรควบคุมตัวไว
2: ้มาแล้วหรือรวยนักเหรอเจอนี่ซะหน่อยไหมนี
3: ่ไม่อยากตายก็ส่งทรัพย์มาดีๆมีเงินก็ต้องแบ่งกันใช
4: ้เอามา
5: แย่แล้วโจรนี่นะสวยแล้วเราทำไงดีเนี่ยอย่าทำอะไรเราเลยนะนี่เงินพวกท่านเอาไปเถิด
1: ด้วยเพราะเคยเกื้อกูลกันมาแต่อดีตนายโจรจึงคืนทรัพย์ให้แล้วเล่าความเป็นไปให้มานพหนุ่มได้รู้

0: ร้ายจึงมาขวางไว้แต่แรกแต่เจ้ากลับใช้ก้อนหินปานางแล้วไล่นางไปแล้วเจ้านกกระไหนที่เจ้าชมนักชมหนาว่าเสียงมันไพเราะเป็นมงคลกับเจ้านั่นนะแท้ที่จริงแล้วมันร้องเพื่อบอกให้โจรมาปล้นเจ้าจะได้ฆ่าเจ้าให้ตาย
1: โธ่แม่ลูกไม่น่าทำอย่างนั้นกับท่านเลย
0: เอาเถิดจงกลับไปบูชาพระคุณแม่ของเจ้าให้ดีๆเถิดทรัพย์เนี่ยเราจะขอคืนให้กับเจ้าไปเถิด
2: นายโจรเห็นแก่ความรักที่มารดามีต่อบุตรจึงปล่อยมานพหนุ่มให้กลับบ้านเรือนโดยคืนทรัพย์ให้เป็นทุนดังที่มารดาตั้งใจไว้พระศาสดาทรงประกาศสัจธรรมประชุมชาดกเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มิให้หลงผิดเป็นชอบในพุทธกาลครั้งนั้นนายโจรเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

0: นักเรียนกราบ
1: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญจ้ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราจะได้รับฟังเรื่องราวการสร้างบารมีอีกตอนหนึ่งฟังแล้วก็จะทำให้เราเกิดกำลังใจในการสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปแค่ชื่อตอนในวันนี้ก็กระแทกใจแล้วนะขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนฝันในฝันอนุบาลฝันในฝันวิทยาตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่สะเทือนระดับโลกธาตุภาคหนึ่งเรียนเชิญจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ย
1: ิ้
2: มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะ

0: ้ง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมาดีไม่มีมันมีมาดีไม่มีมันมีมาดี
0: หมายยัง
2: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีลูกๆสำนักสาธารณูปการมาเข้าโรงเรียนด้วยไหนยกมือหน่อยสิจ๊ะสำนักสาธารณูปการมีการรับบุญโดยรวมคือการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ว่าแต่ศาสนสถานเท่านั้นหากรวมถึงการทำวัดให้สะอาดด้วยร่มรื่นสะดวกสบายสร้างสิ่งที่จำเป็นรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่นะจ๊ะไว้ดีทีเดียวซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมให้คงสภาพเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนในวัดภายใต้ภารกิจพัฒนาและรักษาสถานเพื่อรองรับการสร้างบารมีและการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกและที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนสะอาดตาพาสบายใจเข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างง่ายๆนั่นเองไอ้ใช่บอกใช่ไหมหน้าที่ของลูกๆสำนักสาธารณูปการที่เช่น 1. ดูแลรักษาอาคารหลักให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาอาคารหลักอาคารอะไรบ้างเนี่ย
1: สภาธรรมกายสากลวิหารหลวงปู่วิหารหลวงพ่อแล้วก็เจดีย์เยอะแยะเลยครับอาคารพระพุทธกลับ
0: โอ้เสียงมาแถวๆนี้นะโอ้สุดยอดดูแลรักษาการหลักพร้อมใช้งานตลอดเวลาและเตรียมสถานที่จัดงานบุญด้วยสองดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของอาคารหลักโดยเฉพาะยิ่งมหาวิหารพระมงคลทิพย์มณีสดจันทสโรและมหาวิหารคุณยายจาร์สามปรับปรุงพื้นที่สนามลานจอดถนนทั้งขุดดินถมดินและราดหญ้าสี่โอ้โหทำไมเยอะจังเลยเนี่ยดูแลการสร้างซ่อมได้งานโครงสร้างสถาปัตย์ดูแลภาพรวมงานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ5ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์โอ้ทั้งสร้างทั้งซ่อมเลยเนาะและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทำของเก่าให้กลายเป็นของใหม่6ผลิตและติดตั้งวัสดุโลหะหล่อเทียนโคมะกะประทีป

0: ทางของวัดพระธรรมกาย12เฟ้นหาและดูแลเด็กอาสาสมัครถึงแม้แต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อมาฝึกรับบุญดูแลศาสนสถานต่อไปในอนาคตสำนักนี้ทำไมงานเยอะนะลูกๆสำนักสาธารณูปการยังเป็นอีกหนึ่งเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของการจัดงานบุญทั้งภายในและภายนอกวัดไม่ใช่เฉพาะภายในวัดเป็นผู้เริ่มต้นก่อนเลยเราต้องเตรียมสถานที่ให้ทุกทีมาจัดงานต่อได้อย่างเช่นงานบุญ22เมษายนที่ผ่านมาลูกๆสำนักสาธารณูปการใช้เวลาเตรียมงานนานถึง2เดือนนี่แค่เตรียมนะพอทำงานเสร็จก็เก็บงานอีกเก็บงานนานกว่า1เดือนเต็ม
1: โอ้

ซึ่งเราสายความร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังคนทั้งสำนักสำนักนี่เหนื่อยเหน็ดแต่ไม่และชักชวนบุคลากรในวัดสาธุชนมาร่วมด้วยเช่นกันจึงสำเร็จได้นี่งานในวัดเนอะส่วนงานบุญภายนอกวัดลูกๆสำนักสาธารณูปการก็ยังมีส่วนแห่งบุญอีกหลายๆบุญโอ้ไปหมดเลยเนาะวัดในวัดเช่นบนเส้นทางธรรมยาตราได้รับบุญปูผ้ากระสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าปากทงตลอดเส้นทางทำแนวปูเสื่อปูผ้าแดงเตรียมสถานที่ศูนย์กลางพิธีดูแลระบบเพชรพลอยและสุขอภิมานบุญเตรียมงานวันออกพรรษาและลอยกระทงณพุทธอุทยานนานาชาติหนองคายเป็นต้นเดี๋ยวว่ามีงานที่ไหนไปเกี่ยวข้องกันแน่หมดโอ้ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของนำนักสาธารณูปการที่จะช่วยให้ทุกคนสะดวกสบายในการสร้างบารมีสาธุ

ทิศตนมาช่วยกันสร้างและตอนนี้ก็ถึงยุคการดูแลรักษาใช้รองรับงานบุญต่างๆซึ่งภารกิจลูกๆเบื้องหลังนี้ก็หนักๆกันทั้งนั้นเลยแต่งั้นทุกครั้งที่ลูกๆช่วยกันซ่อมแซมดูแลทำความสะอาดศาสนสถานนี้บุญจะเกิดขึ้นกับลูกทุกครั้งซึ่งจะได้รับอานิสงส์คือจะมีจิตใจที่งดงามจิตใจที่ดีดีรูปร่างก็ได้สัดส่วนนี่นะโอ้เรียกว่ารูปร่างเป๊ะใจก็งามผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใสนี่นะรูปร่างก็ดีผิวก็ผ่องใสนี่นะแล้วก็จะมีอาภรณ์เครื่องประดับบ้านเรือนนิยมใสงดงามประณีต จะได้พบเจอแต่สิ่งที่น่าเรื่อลม นี่จะอานิสงส์เนาะ จะไปที่ใดก็จะได้รับการต้อนรับให้เกียรติอย่างดีเยี่ยม ยังไม่พอ จะถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ รูปนี่งามงามงามนี่นะ จนไม่มีใครกล้าจัดการประกวดเลย จะประกวดนายงามนางงามไม่กล้าพอเจอรูปสมบัติอย่างนี้นี่นะพอเจอแล้วนี่นะไม่จัดเลยนี่จ้ามีทรัพย์สมบัตินี่ทั้งรูปสวยรวยทรัพย์มีคุณสมบัตินี่รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติพอดีมีศีลนำติดตามข้ามพบข้ามชาติเลยเพราะฉะนั้นครูวิญญาณก็ถือโอกาสนี้อนุโมทนาสาธุการด้วยนะจ๊ะครับลูกๆสาธารณูปการทุกคนจ้า

0: โอ้สำนักอะไรนะสร้างเรื่อยไป
1: สร้างบุญไปเรื่อย
0: จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานโอ้รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่จะเทือนระดับโลกธาตุภาคหนึ่งนี่แค่ภาคหนึ่งเปิดรายการด้วยการเวลาแห่งชีวิตนักสร้างบารมี

0: เอ๊ะไปเอาแว่นมาใส่ทำไมนะ
1: การเวลาผ่านไปมาหลาย
0: ปีไม่นะจันไม่จะภาพว่าหนุ่มวิศวะรูปหล่อขับบีเอ็มเลยต้องเห็นตอนนั้นไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะโอ้หนุ่มรบรอขับ BM เลยนะฟังอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับกราบกราบหลวงพ่อเจ้ากรบอย่างสูงครับกรมพระภาวนาธรรมวิเทศภูเบศชนาพินโยผู้ช่วยเจ้าวาดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการประธานที่ปรึกษาตุดงกษาล้านนาครับนี่เนาะอยากให้ไปเห็นย้อนเวลาตอนขับ VM โอ้เอ้ยมันก็ผ่านไปแล้วเนาะแล้วว่าครับนี่ท่านเรียกเนาะตำนานไม่ได้เขียนด้วยหมึกแต่เขียนด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ผมน่ะผมดีเดียวเนาะหรือว่าครับตำนานไม่ได้เขียนด้วยหมึกที่เขียนด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แต่นั้นข้อมูลต่อไปนี้ที่ผมได้เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหลักของวัดพระธรรมกายที่รู้แล้วหัวใจจะพองโตไปตลอดกาลก่อนหนึ่งนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนผมเป็นคนหล่อเบอร์สวรรคโลก
1: คนหล่อ
0: yes นี่ไม่ใช่โลกธรรมดาโลกสวรรค์นี่เขาเรียกว่าสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนี่สุโขทัยจ้ะมีพี่น้องทั้งหมด4คนเพื่อโอกาสในการศึกษาที่ดีสุดหลวงพ่อจึงส่งให้มาเข้าเรียนหนึ่งเทียมแต่อายุ12ขวบนี่เนาะโดยเฉพาะตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่ให้ผมกับน้องสาววัย9ขวบ12ขวบ9ขวบอยู่ด้วยกันซึ่งซื้อบ้านหลังใหม่หลังเบลอย12ขวบกับ9ขวบพี่น้องอยู่ด้วยกันใครๆก็ต้องถามว่าทำไมร้อยเด็ก10กว่าขวบอยู่บ้านกันแค่2คนนี่แต่จุดนี้เองครับคือบทฝึกการเป็นผู้นำครอบครัวตั้งแต่อายุ12ที่โยมพ่อพยายามถ่ายทอดให้ผมนี่นะเพื่อฝึกความรับผิดชอบผมในเวลาอันรวดเร็วโอ้ฝึกกันตั้งแต่12ขวบเพราะผมต้องดูแลบ้านดูแลน้องสาวที่กำลังเรียนด้วยกันที่กรุงเทพและที่เหนือความคาดหมายไปก่อนนั้นโยมพ่อจะให้เงินผมไว้เป็นก้อนเพื่อบริหารค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดให้กับลูกที่อายุ12ขวบผู้นำครอบครัวจ้าฝึกการบริหารค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าเงินมีไว้ใช้จะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเราจะไปหาบิดามารดาที่ไหนนี่นะเงินไหนมีไว้ใช้แต่ละก็ใช้ไปหมดแล้วก็มาขอพ่อแม่ใหม่นี่ถ้าเป็นเด็กคนอื่นอาจจะถลุงใช้กันเต็มที่ไปเลยแต่สำหรับผมดูนะผู้มีบารมีจะสอนตัวเองได้กลับสอนตัวเองได้ว่าเราเนี่ยจ จะใช้เงินเท่าที่โยมพ่อให้เท่านั้นส่วนที่เหลือจะบริหารให้เหลือด้วยเพื่อฉุกเฉิน12ขวบ
1: ค
0: ิดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับเงินเยอะๆเงี้ยนี่จ้าความหล่อในวัยเด็กผมเติบโตมากับบทฝึกการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบครับนี่เดี๋ยวเราจะเห็นความหล่อวัยเด็กนะ

0: นี่คนหลอกก็ทำหน้าเฉยเฉยโอ้โหฮะใครๆก็ว่ามันก็หลอกปกติอยู่แล้วโอ้นี่นะโอ้นี่เลยทำเป็นมวนเฉยเฉยโอ้จากบทฝึกของโยมพ่อถึงแต่ผมมีความรอบคอบรับผิดชอบสูงเกินเด็กยิ่งไปกว่านั้นผมยังเป็นเด็กมะพร้าวระดับยอดมะพร้าวคือหัวกะทินี่จ้ะเรียนเก่งมากในระดับที่ว่าโจทย์เลขและโจทย์ฟิสิกส์สุดโหดหินดินระเบิดแค่ไหนที่เพื่อนๆเขียนแก้สมการหาคำตอบกันมานานยังไม่ได้เนี่ยแต่ผมมองเพียงเดียวไม่ได้ปรบมือแค่นี้พี่พอผมมองเพียงเดียวก็ได้คำตอบภายในไม่กี่นาทีซึ่งความเก่งตรงนี้เองที่ทำให้ผมชะล่าใจแล้วคิดว่าระดับเรายังไงยังไงก็ต้องสอบติดคณะวิศวะแน่นอนโดยความชะล่าใจทำให้ผมไม่ยอมไปสำรวจสนามสอบล่วงหน้าวันสอบจริงจึงหาห้องสอบไม่เจอกว่าจะเจอเจอไหม
1: เจอ
0: ก็เริ่มสอบกันแล้วคือต่อให้เพื่อนสอบก่อนนี่แหละครับผลของการชะล่าใจจนไม่เผื่อเวลาลืมไปว่าเข็มนาฬิกาไม่เคยรอคนเก่งที่มาไม่ทันผมจึงทำข้อสอบไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยทั้งตื่นเต้นทั้งลนทั้งลานแต่ขอโทษขออภัยผลลัพธ์สุดท้ายก็ติดวิศวโยธาที่มอเกษตรซึ่งใครจะรู้บ้างว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหาคือลิขิตแห่งฟ้าที่พัดพาชีวิตผมให้กลายเป็นนิสิตเกษตรรุ่นน้องของในบัดดลเพราะตรงนี้ไม่ใช่ว่าใครมาอยู่ได้เพราะว่าที่นี่มีแต่คนหล่อๆ

พราะผมสอบได้โยมพ่อก็เลยจัดเต็มเรียนรถหรูให้ทุกปีเลยปีละคันจากเดิมผมขับแค่รถโฟกพอก็เรียนปีหนึ่งโยมพ่อก็ถอยรถให้ครับผมมีชีวิตสุขสบายสไตล์ลูกรักของพ่อเรื่อยมาจนก่อนจบปี3เป็นโปสเตอร์ชวนอบรมธรรมทายาทผมไม่เลงเลแม้แต่วินาทีเดียวอยากจะไปให้จงได้เพราะผมเป็นคนชอบนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กจะเหตุให้ผมจึงกับ BMW ไปสู่รู้จักปฏิบัติธรรมนี่สู่รู้จักปฏิบัติธรรมในยุคนั้นวันที่ผมเดินทางมาถึงเป็นครั้งแรกนี่จ้าพอมาถึงก็เห็นแ

0: ทุ่งนาฟ้าโล่งที่สุดแสนจะทุรกันดารเห็นหรือว่าถ้าแต่จีวรนำธรรมทายาทใส่ชุดขาวนั่งสมาธิบนเสื่อที่รองด้วยฟางท่ามกลางความร้อนระอุจากนั้นผมยังค่อยย่องเข้าไปนั่งสมาธิด้วยโดยมีพนักงานต้อนรับเป็นเจ้าตูบน้องหมาคดีขานก็มาต้อนรับนี่เนาะพอผมนั่งหลับตาได้สักพักทันใดนั้นเจ้าตูบจะไม่ได้อาบน้ำมานานทั้งตัวทั้งปากมันเนี่ยกลิ่นก็ระเหยมาก็ตกหลุมรักผมเข้าอย่างจังนี่นะขณะที่ผมนั่งหลับตาเห็นก็มันตกหลุมรักเลยมันค่อยๆเดินมาอย่างสงบสงเงี่ยมสง่างามเลียแก้มผมแผลบๆรอขนาดไหนนี่ซึ่งตอนนั้นผมจะไล่ก็กลัวเสียงดังจนคนที่นั่งสมาธิอยู่จะแตกตื่นจึงก็ได้แต่นั่งให้น้องหมาเลียแก้มด้วยความรักไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลิกนั่งผมก็รีบพุ่งตัวก็ไปกราบหลวงพ่อตาชีโวแล้วก็ขอมาเข้าโครงการในสัปดาห์ถัดไปพนักงานต้อนรับไปต้อนรับเรียบร้อยแล้วช่วงเข้าอบรมก็ได้เจอหลวงพ่อธรรมชโยครั้งแรกทำให้หัวใจผมระทึกกึกก้องด้วยพลังแห่งความเงาเงาเป็นเลื่อมเลื่อมแล้วก็ใส
1: เลื่อมใส
0: ใช่ครับครับครับร้านรูปนี้แหละที่เราตามหาก็ในผมเราก้มกราบที่เพิ่มหลวงพ่อก็ทักว่าเปื้อนเปื้อนเปื้อนนี่เนาะแต่ผมก็กราบจนครบสามครั้ง
1: จ้าทุ
0: นี่ท่านบอกเปื้อนเปื้อนเปื้อนแต่ว่าผมเปื้อนเปื้อนเปื้อนพอจบโครงการก็กลับไปเรียนต่อวิชาออกแบบโครงสร้างซึ่งเป็นวิชายากระดับมหาโหดโคตรหินเพราะตั้งแต่มีสอบผ่านแค่คนเดียวดังนั้นตกระเนระนาดจากการที่อาจารย์เคี่ยวกรามเกณฑ์ทุกคน มีความรู้จริงอย่างหนักจึงได้ผมและเพื่อนเกือบทั้งคณะต้องอ่านแล้วอ่านอีกเพื่อสอบซ่อมแล้วซ่อมอีกถึงสองครั้งกว่าจะผ่านซึ่งก็เป็นการดีนะครับเพราะถ้าผมเจอโจทย์ที่ง่ายเกินไปผมจะเอาความรู้ที่ไหนไปก่อสร้างงานระดับโลกโอ้มีเหตุผลอ่ะนี่เตรียมงานตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเนาะซึ่งการเคี่ยวและเคี่ยวอีกของอาจารย์ในวันนั้นเราก็จะรู้ว่าผมต้องใช้วิชานี้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างระดับตำนานสถานโลกในการอนาคตอันไกลและในปีพุทธศักราช2516ผมก็ฝ่าด่านทดสอบทุกบทจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครับนี่ดูสิหล่อขนาดไหนขนาดยังไม่ยอมยิ้มนะนี่ยังหล่อขนาดนี้เนาะนี่จากวิศวกรรมบัณฑิตรอขนาดไหนภาพความทรงจำในวันๆท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่นมีโยมแม่พี่สาวน้องสาวพี่ชายและก็ผมครับนี่ภาพประวัติศาสตร์หลังจากเรียนจบผมก็มากราบคุณยายอาจารย์ว่าจะบวชตามประเพณีแล้วก็จะไปบวชที่บ้านจังหวัดสุโขทัยแต่คุณยายบอกว่าให้ไปบวชที่วัดปากน้ำพอบวชแล้วหลวงพ่อธรรมชโยก็บอกว่าเบื้องต้นให้ไปอ่านพระไตรปิฎกให้จบก่อนพระไตรปิฎกมีกี่เล่มไปอ่านให้หมดอ่านจบแล้ว ค่อยสึกไปเป็นมหาเศรษฐีที่รวย

สุดในจังหวัดสุโขทัยเพราะตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านจะบวชนานแค่ไหนนะผมรับฟังแล้วผมไม่ยอมยิ้มเลยเพราะผมจะบวชต่อนี่พูดไปถูกใจแล้วไม่ยิ้มเลยนี่ผมก็ไม่ยอมยิ้มเลยแต่ที่นายได้พอบวชไปบวชไปมโนปริธานการสร้างบุรีมันแน่วแน่จนไม่อยากศึกแล้วอย่างในช่วงออกพรรษาแรกผมก็ได้ไปเดินทุดงกับหลวงพ่อธรรมชโยที่เมืองกาญจนบุรีร่วมกับพระนักปฏิบัติที่มาจากที่ต่างๆประมาณ50รูปซึ่งแปลกมากที่เด็กๆที่ติดตามพระมาจากที่ต่างๆคือท่านสังเกตเห็นว่าแปลกเด็กๆที่ติดตามพระจากที่ต่างๆที่มาอบรมชอบมาล้อมหน้าล้อมหลังหลวงพ่อธรรมชโยแม้จะเป็นเด็กหัวโจกซนเซียนมาจากไหนหลวงพ่อก็สามารถจับนั่งมาธิหมดและเหตุการณ์ที่แสนประทับใจเกี่ยวกับการสอนของหลวงพ่อในช่วงบุกเบิกที่มีกุฏิ5หลังที่หลวงพ่อธรรมชโยแสนจะใจดีอุ้ยไม่ได้ผมอาศัยอยู่หลังเดียวกับท่านขณะที่ผมกำลังดื่มน้ำอึกอักหลวงพ่อสอนผมด้วยวิธีการสุดละมุนแบบไม่รู้ตัวคือหลวงพ่อยิ้มแล้วก็ถามว่าท่านชนะดื่มน้ำไปกี่องค์แล้วเพราะผมดื่มน้ำเสียงดังมากอะไรจะได้จำมาขนาดนี้เลยจนตอนหลังต้องมาหัดดื่มน้ำใหม่ให้มันค่อยๆไหลเข้าคออย่างละมุนละไมไม่ให้มีเสียงเพื่อป้องกันการสำลักและเพิ่มความสุภาพแต่ก็จะผมจะหัดได้กันหมดไปเป็นองค์องค์เลยครับแต่ว่าชีวิตตอนนั้นมีความสุขเลิศเกินจริงๆแม้ผมจะอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระวินัยกับพระสูตรจบแต่ผมก็ไม่ยอมอ่านพระอภิธรรมเลยเพราะขอจบแล้วต้องศึกจนยอมพ่อมาตามแล้วตามอีกก็บอกท่านไปว่ายังอ่านไม่จบมีเหตุผลนะมีเหตุผลทำให้ยอมพ่อคอยนานถึง3พรรษา3พรรษาก็ไปตอบท่านงั้นจนยอมพ่อชักยั่วแล้วนี่เลยถามว่าจะเอาไงลงน้ำแข็งก็ยกให้แล้วให้หมดจะไปเรียนต่อมึงนอกไหมนี่ไปเรียนมึงนอกไหมหรือจะแต่งงานโอ้จะไปขอเจ้าสาวให้โอ้นี่แหละครับความสุขของโยมพ่อผู้เป็นเศรษฐีที่ยื่นข้อเสนอที่เพียบพร้อมแต่ลูกกลับเมินจะมาถึงพรรษาที่8เนี่ยบวชแล้ว8พรรษายอมพ่อก็ใจอ่อนเริ่มเข้าใจแล้วก็หมายเยี่ยมซึ่งที่เป็นมายอมพ่อก็ตามข่าวแต่ยังไม่ยอมมาตามข่าวมาตลอดพอผมเริ่มงานแรกจากการลุยสร้างกำแพงศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมติดตามข่าวพระลูกชายตลอดนี่เนาะทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มเฉลี่ยวันงาน14ถึง18ชั่วโมงนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะในยุคแรกๆที่สร้างวัดมันเหนื่อยหนักมากไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์บางวันก็ไม่ได้นอนกลางวันก็ทำงานนะเอาเรื่องเนอะได้ใช้วิชาวิศวโยธาที่เรียนมาคุ้มค่าสุดๆในออฟฟิศสนามเล็กๆไหนดูสิออฟฟิศสนามเล็กๆขนาดดูแล้วด้านหลังยังหล่อเลยผมนุ่มเทแล้วตั้งอยากเห็นแบบอยู่ในออฟฟิศสนามเล็กๆแห่งนี้ทุกวันครับอย่าลืมไปนอนบ้างนะบรรยากาศการก่อสร้างในยุคนั้นครับนี่ยังโล่งโจ่งเลยนะ

จากเส้นสายบนแบบร่างสู่กำแพงประตูสู่รู้จักปฏิบัติธรรมก็เริ่มก่อสร้างกันนี่จ้ะผมภูมิใจมากปลื้มมากปิติมากที่ได้เป็นผู้สร้างทุกสิ่งครับ

น่าจะได้ว่าพวกเราไม่ได้มีโอกาสเห็นตอนยุคเริ่มบุกเบิกจะเห็นว่าโอ้มันทรหดอดทนมากเพราะนั้นจริงงานก่อสร้างนี่จะเหนื่อยเหน็ดแต่ไม่เหนื่อยหน่ายเหนื่อยหนักเลยเดียวเหนื่อยหนักเหนื่อยเหน็ดนี่จะสร้างทุกสิ่งจนเสร็จยมพ่อพูดด้วยความเป็นห่วงว่าชาวบ้านก็กินข้าววันละ4 มื้อ 5 มื้อยังไม่ทำงานหนักเหมือนท่านเลยท่านต้องดูแลสุขภาพด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงชุดบุกเบิกเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องโอ้โหตลอดอดทนกันมากเลยในยุคนั้นเราทำงานกันหนักมากอีกทั้งกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาท

ือสังก็ยากมากๆฉะนั้นการจะตัดสินใจซื้อเครื่องมือใหญ่ๆสำหรับก่อสร้างจึงเป็นนโยบายที่ระทึกใจ4สเต็ปจากหลวงพ่อคือ1ขอรับบริจาค2ถ้าไม่มีใครบริจาคก็ขอยืมก่อน3ถ้าไม่มีให้ยืมก็ขอเช่าก่อน4ถ้าไม่มีให้เช่าก็จะขอซื้อรอไว้ก่อนก็ยังไงก็ไม่ซื้อคือทีมก่อสร้างนั้นทรหดจริงๆทั้งทีมเลยช่วงที่ผมย้ายจากวัดบนน้ำมาอยู่วัดประจำการใหม่ๆได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากการช่วยดูช่างสร้างกุฏิรุ่นที่2ช่วงสร้างกุฏิ8หลังกุฏิหลังหนึ่งประตูวงกบเข้าห้องน้ำมันเอียงไปประมาณ1เซนพวกช่างก็ถามว่าจะเอาไงในความเร่งของงานผมก็ออกผ่านไปก่อนจึงทำให้เวลาจะปิดประตูต้องออกแรงนิดหนึ่งเพื่อให้มันดังกึ๊บแล้วปิดได้แล้วสุดท้ายกติกาเล็กนี้ผมก็อยู่เองเลยพอจะเข้าห้องน้ำทีไรเสียงเปิดประตูที่ใครได้ยินเสียงนั้นกึ๊บกึ๊บแต่ผมกลับได้ยินว่าเอ้ยช่วยช่วยเหมือนด่าความช่วยของเราเรื่องนี้เลยสายผมรู้ว่าทำกรรมยังไงก็หนีไม่พ้นถ้าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยแม้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องให้ดีกว่าดีที่สุดเพราะงานระดับโลกไม่ได้สร้างมาด้วยความฟุ้งจะสร้างจากความเนียบเฉียบเป๊ะทุกตารางมิลลิเมตรจนผมต้องร่ายกลอนเป็นบทเรียนสอนใจว่าเสียงดังกึบกึกดังดังฟ้าฟาดใจจะขาดเพราะปล่อยผ่านจนไหลหลงถ้าพลาดผิดรีบปรับให้เที่ยงตรงจุดประสงค์ต้องให้ดีที่สุดเอ้ยโอ้โหนี่แต่งเก่งเนาะจริงทีเดียวนี่การก่อสร้างกุฏิรุ่นที่2จำนวน8หลังในยุคบุกเบิกภาพประวัติศาสตร์ชีวิตนี่การสร้างบารมียุคบุกเบิกหลังนี้ยังไม่เสร็จนี่เดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อน

0: เห็นแล้วก็น่าปลื้มเนอะ
1: คร
0: ับ เนี่ยเริ่มเทชีวิตจิตใจในการสร้างบารมีมา
1: คร
0: ับบุกเบิกสร้างวัดเลยแม้กระทั่งบัดนี้เนี่ย
1: คร
0: ับนี่จ้ะน่าปลื้ม
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับผมมีเรื่องราวที่ตื่นเต้นระดับเจาะลึกการก่อสร้างอีกเยอะเลยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าผมเจอสักอะไรจะผ่านไปด้วยวิธีการที่โลกตะลึงขนาดไหน
1: ร
0: อติดตามตอนต่อไปแต่ไม่ใช่วันนี
1: ้
0: นี่นะจ๊ะถ้าวันนี้ผมจะบอกงี้ครับ

เป็นไงบ้างจ๊ะหลวงพี่เนี่ยดูตอนนี้นะก็นึกถึงตัวเองไปด้วยนะเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยเราได้มีโอกาสเนี่ยมีส่วนร่วมบุญกับงานของสาธารณูปการเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาดูพวกเนี่ยมันจะนึกถึงภาพสมมติว่าหลวงพี่เนี่ยถ้าเดินจากหน้าวัดมานะถ้าเดินผ่านโรงหล่อสำริดก็จะนึกถึงภาพของตัวเองว่าตอนนั้นที่เราช่วยวางระบบงานหล่อพระเดินไปเจดีย์ก็จะเห็นภาพว่าโอ้ตอนเราอยู่ห้องเพชรไอห้องไอออนเพชรติ้งเนี่ยไม่ได้หลับได้นอนเป็นเดือนๆ เนี่ยเราก็จะภาพความทรงจำมันจะปลื้มนะปิติใจต้องตรวจรับแคดดิ้ง3ปีตอนกลางคืนอย่างยาวนานซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าความสำคัญจะมีมากขนาดนี้แต่พอเราได้ตามลึกถึงกับปื้มเดินไปหน้าวัดเจอวิหารยายโอ้ก็นึกถึงภาพที่ตอนที่เราติดหลังคา1คืนเราสร้างประวัติศาสตร์ของโลกนี้มันจำได้แม่นนะกลับมาที่วิหารหลวงปู่มาเจอจักรแก้วโอ้เราก็มีส่วนในการทำให้จักรแก้วปรากฏในสายตาชาวโลกเดินไปนู่นอาคารภาวนาโอ้เรานี่มีส่วนทำแคดดิ้งอาคารภาวนาอีกเยอะนะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ไปต่อเวลาเรามีไม่มากอยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของการทำงานเป็นทีมของเครือข่ายคนดีดูนะคำถามก่อนว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องมีเครือข่ายคนดีด้วยจำเป็นไหมเราก็ทำของเราก็ได้นะหมู่คณะก็ใหญ่แล้วไงทำ

ในใจนะจ๊ะเดี๋ยวจะค่อยเฉลยไปด้วยกันนะคือความสำคัญที่ต้องมีเครือข่ายคนดีเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างมากถ้าเรามองภาพรวมนะจ๊ะภาพรวมระดับไหนภาพรวมอย่างน้อยก็ในระดับประเทศอะถ้าเราเข้าใจภาพรวมนั้นก็จะเข้าใจถึงภาพของวัดพระธรรมกายในหลายๆเรื่องแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมต้องมีเครือข่ายคนดีสมัยหนึ่งนะนานมาแล้วตอนปีนั้นก็ประมาณปี3 31 32อ่ะตอนนั้นหลวงพี่จะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอยู่นะจ๊ะเพื่อนก็มักจะมาถามหลวงพี่บอกว่านี่กำพลทำไมต้องไปวัดพระธรรมกายบ่อยจังวัดนี้เขาใหญ่อยู่แล้วเขารวยอยู่แล้วนะเราไม่อยากไปอ่ะหลายๆคนชอบพูดอย่างนี้แหละไม่รู้ปัจจุบันมีคนพูดแบบนี้ป่ะนะนะมีวันหนึ่งได้โอกาสก็เลยบอกว่าอ่ะนายมีเวลานั่งฟังไหมถ้ามีเวลานั่งฟังก็นั่งเลยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามีความจำเป็นยังไงแล้วหลวงพี่ก็ถามคนนะบอกว่าอ่ะเรานายกับเรามีความเข้าใจตรงกันอย่างหนึ่งจริงไหมว่าเราก็อยากเห็นสังคมเนี่ยมีความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขจริงไหมตรงกันไหมอ่ะตรงกันแล้วนายคิดว่าสังคมจะเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเราควรจะมีคนดีในสังคมจริงไหมเราควรจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ดี 1% พอไหมพอไหมจ๊ะโห 1% กับ 99% มันไม่พออยู่แล้วเอากี่เปอร์เซ็นต์ดีคุยไปคุยมาก็บอกเอาไม่มากก็หวังน้อยนะเอาสัก 30%1 ใน 3 30% 1ใน3ประมาณนี้แต่ 30% นี่นะพอมันดูตัวเลขโดยรวมนี่คนมี60ล้านนะตอนนี้60กว่าล้านนะ60ล้านคนนี่ 30% นี่ก็ตกที่ประมาณ18ล้านนะคน18ล้านคนนี่ต้องทำให้เขาเป็นคนดีนี่เราจะทำทีละกี่คนดีอะถ้าเราทำทีละ100 คนนี่18ล้านนี่เราจะทำเมื่อไหร่โอ้โหทำกันตายแล้วเกิดใหม่ไม่ครบเลยนะจ๊ะแล้วทำทีเดียวหรือเปล่าการอบรมหล่อหลอมคนต้องมีกิจกรรมซ้ำเห็นไหมมันยากตอนนี้มันยากเสร็จปุ๊บวัดพระธรรมกายก็พยายามอะจะทำให้สุดความสามารถเนี่ยก็เอาสักหลักหมื่นหลักแสนนะคือพยายามนะแล้วจะพยายามทะยานไปถึงหลักล้านให้ได้เรื่องตรงนี้ยังแต่แสนหนึ่งนี่หลักแสนนี่นะมันใช้ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งนี่เยอะนะอาแสนหนึ่งลองคิดดูนะโดนใช้สติปัญญาคิดกันตอนเนี้ยสมมติว่าเราตั้งตัวเลขที่แสนหนึ่งมาถึงปุ๊บนี่เราต้องเลี้ยงข้าวเขาใช่ไหมให้เขาหิวไม่ได้ให้เขาอดอยากไม่ได้เดี๋ยวปฏิบัติตามมันไม่ได้100,000เอาตีว่าคนละ20 บาทต่อมื้อแสนคนนี่ก็2 ล้านนะมื้อละ2 ล้านมาถึงวัด1 วันก็ให้2 มื้อก็4 ล้านบาทค่ารถสมมติเราคิดตีเฉลี่ยจะใกล้จะไกลเอาสักคนละ200แสนคนก็ตก20 ล้านเฉพาะค่าข้าวค่าอาหาร100,000ต่อ24 ล้านเห็นไหมจ๊ะ24 ล้านถ้าเรา200,000เท่าไหร่จ๊ะตัวเลขกลมๆอติว่า50 ล้าน200,000 คน50 ล้านโดยที่ยังไม่ทำอะไรเลยนะแค่ค่าข้าวกับค่ารถมันเยอะไหมล่ะมันเยอะแล้วนี่ที่ผ่านมาวัดจำกายหลายงานก็หลักแสนหลักหลายแสนมาถึงแล้วนะโหเพราะฉะนั้นนี่ค่าใช้จ่ายมันเยอะจริงๆเนี่ยคำว่ารวยเนี่ยคือมีมากจนเหลือแล้วก็เป็นเศรษฐีจริงไหมก็รวยแต่จนคืออะไรจนคืออยากจะใช้แล้วมันไม่มีอันนี้คือจนส่วนวัดพระธรรมกายจริงๆแล้วมันก็ไม่รวยแต่มันก็ไม่จนนะคือพอมีพอใช้
มีมาก็ใช้ไปมีก็ใช้ไปแต่งานมันใหญ่แล้ว

ต้องใช้เยอะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้รวยแล้วจริงๆมันน่าจะมีคนมาช่วยด้วยถึงมาเพราะว่าแหมอุตส่าห์ทำอย่างขนาดนี้มันน่าจะมีงบจากไหนลอยมาบ้างก็ดีนะจะได้ไม่ต้องหางบเองไงก็คุยเข้าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจใหม่นะเจ้าว่าหลวงพี่ก็บอกเขาเนี่ยว่าไม่ได้รวยหรอกเจ้าแต่เนื่องจากว่าอุดมการณ์ของวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อวัดประจำหมู่บ้านไงถ้าเป็นวัดประจำหมู่บ้านมีศาลานั่งได้500ถือว่าใหญ่มากแล้วนะ 1,000 นี่เกินเลยเกินกำลังแล้วถ้าเป็นวัดประจำหมู่บ้านใช่ไหมมีลานจอดรถนิดเดียวก็แค่จอดตั้ง100คันก็ดีแล้วแต่วัดพระธรรมกายเนี่ยเจตนาเขาสร้างมาเพื่อจะฟื้นฟูศีลธรรมไงฟื้นฟูศีลธรรมต้องการจะปลูกฝังคุณธรรมต้องการจะยกระดับศีลธรรมของคนในชาติไงงานก็

เป็นด้วยเหตุผลนี้ไงคราวนี้ถ้าเรามองดูนะเรามองดูอีกนิดหนึ่งว่าแหมทำตั้งหลักแสนนะแต่เราดูหลักแสนเนี่ยกับหลัก18ล้านเนี่ยยังห่างไกลนะจ๊ะหลักแสนกับหลัก18ล้านยังห่างไกลมากเลยดังนั้นถ้าตามเราทำตามลำพังคนเดียวเนี่ยหืดขึ้นคอนะนี่เลยต้องเลยคอไปแล้วออกแล้วเลยคอแล้วนะหืดเนี่ยเลยคอไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นนี่มีความจำเป็นไงว่าแหมเราทำคนเดียวมันก็ไม่ไหวมันต้องมีเพื่อนไงจริงไหมจ๊ะต้องมีเพื่อนคราวนี้เราลองนึกนะ 7,000 ตำบลนะสมมติว่าเรามี 7,000 ตำบลตำบลนึงก็ช่วยกันมีเครือข่ายช่วยกันแล้วก็หล่อหลอมคนปีนึงแค่ตำบลละ100คนน่ะมักน้อยกัน100คน100คนนี่ 7,000 ตำบลนี่ 700,000 คนนะเห็นมาไปไกลเลยแล้วทำอย่างต่อเนื่อง 700,000 คนเห็นไหมถ้าเรามีความจำเป็นต้องถ้าเราสร้างเครือข่ายคนดีขึ้นมานี่เราก็จะสามารถฟื้นฟูศีลธรรมได้จริงๆจ้ะนี่มันจะมีความสำคัญมากตอนนี้ชัดยังจ้ะว่าทำไมเราต้องมีเครือข่ายคนดีตอนนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้หลายคนอยากได้เครือข่ายคนดีนะแต่มันไม่ค่อยมีทั้งทีเพราะอะไรทำไมในทางกลับกันเครือข่ายคนไม่ดีนี่เยอะเลยนะเครือข่ายยาเสพติดเครือข่ายคอร์รัปชันเครือข่ายสีเทาทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเอ้ยทำไมมันมีเครือข่ายง่ายจังนะแต่เครือข่ายคนดีมันมียากจังเพราะอะไรหลวงพี่พยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็ศึกษาความเป็นมาเป็นไปนะดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและก็เรื่องราวของบุคคลที่ทำหน้าที่เหล่านี้บางทีก็มากันทำท่าจะดีแล้วตอนหลังก็แตกคนเป็นคนดีกันไม่ได้รวมกันไม่ติดใช่ไหมต้องมีฉันไม่มีเธอมีเธอไม่มีฉันอะไรประมาณนี้มันน่าจะศึกษาจริงๆนะมันเกิดอะไรแล้วเราจะใช้

เป้าหมายอุดมการณ์และแรงบันดาลใจเนี่ยคือคนดีแต่คราวนี้คนดีเนี่ยมันละเอียดอ่อนตรงที่ว่าถ้าเป้าหมายก็ไม่ชัดเจนอุดมการณ์ก็ยังไม่มั่นคงแรงบันดาลใจก็มีขึ้นๆลงๆเนี่ยมันก็เลยมีตรงนี้แหละที่ต้องรายละเอียดต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเครือข่ายคนไม่ดีไงตอนนี้เรามันลงจึงมีข้อควรระวังหลายอย่างหลวงพี่ก็ไปศึกษานะจ๊ะว่าเราจะทำเครือข่ายคนดีเนี่ยเราต้องใช้หลักธรรมหมดไหนต้องมีข้อควรอะไรว่างศึกษาซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูแล้วดูอีกทำแล้วก็ลองดูก็พบความจริงอย่างว่ามันมีหลักธรรมอันหนึ่งนะนี่ซึ่งหลวงพี่ก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยก็เคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นแหละเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นะมีสามส่วนใช่ไหมจ๊ะตั้งแต่อุดมการณ์หลักการแล้วก็วิธีการวิธีการในส่วนที่สามเนี่ยวิธีการหกเป็นส่วนของการเผยแผ่แล้วเชื่อไหมว่าโอวาทปาติโมกข์เนี่ยหลวงพี่เนี่ยประทับใจเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่บวชเลยนะธรรมะหมวดบทเพราะว่าบทธรรมเนี่ยหมวดธรรมอันที่สองจากการมาเข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี30นะคือฟังโอวาทปาติโมกข์ประทับใจมากเรื่องแรกคนดีโลกต้องการฟังแล้วจบเลยมีคำตอบให้ชีวิตเลยเรื่องที่สองโอวาทปาติโมกข์เนี่ยหลวงพ่อทัตตะชีโวนะจ๊ะท่านเทศให้ฟังฝังใจเลยนี่ประทับใจมากแต่ก็ยังไม่เข้าใจมากนักในแต่ละส่วนคราวนี้หลวงพี่อยากจะให้ดูนะจ๊ะสำหรับคนที่คิดจะสร้างเครือข่ายเนี่ยมองข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรโอวาทปาติโมกข์คือคำเทศของพระพุทธเจ้าที่เทศให้พระอรหันต์ฟังนะถ้าเรานึกสักนิดนึงเอ้าพระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแล้วมีอะไรที่พระอรหันต์จำเป็นต้องฟังอีกหรือมีอะไรที่พระอรหันต์ท่านไม่รู้หรือแล้วพระอรหันต์ที่มาฟังนี่ระดับพระพุทธเจ้าบวชให้นะจ๊ะและมีความพิเศษมีบารมีพิเศษด้วยพูดเรียกว่าระดับเกียรตินิยมมาพูดยังไงที่ชุดละ 1,210 รูปที่ฟังนะจะเป็นไงมีความสำคัญขนาดนี้ได้หรือถึงต้องให้พระอรหันต์ฟังไม่ธรรมดาแน่เลยก็รู้แต่ว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยลึกซึ้งอะไรก็รู้แต่ว่ามันต้องไม่ธรรมดาเพราะนั้นท่านไม่เทศให้พระอรหันต์ฟังหรอกคราวนี้พอมาทำมากเข้ามาเรามาใส่

ร้ายหรือการไม่ว่าร้ายนี่เชื่อไหมถ้าไม่ชัดเจนในข้อนี้นะเราไม่สามารถสร้างเครือข่ายคนดีได้เลยสร้างไม่ได้เลยไม่ใช่มีมุมมองว่าเราแค่ว่าไปเทศไปสอนหรือว่าไปเผยแพร่ไปว่าร้ายใครไม่ใช่แค่นั้นในรายละเอียดคืออะไรไม่รู้ไหมจ๊ะการไม่ว่าร้ายเนี่ยมันรวมความถึงการไม่วิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายด้วยสิ่งที่มันจะเกิดนะมากสำหรับการที่มันจะทำให้หมู่คณะแตกแยกทำให้ทีมงานแตกแยกมากที่สุดคือนั้นคือการวิพากษ์วิจารณ์ในทางร้ายนี่แหละไม่ถึงขั้นกล่าวร้ายหรือกล่าวโกหกนะแต่ว่าเอาแค่ว่าพูดในทางร้ายเนี่ยก็เป็นปัญหาแล้วเรายังจำกันได้นะจ๊ะเรื่องราวของการแตกความสามัคคีของพระภิกษุในครั้งแรกในสมัยพุทธกาลเลยเรื่องราวตอนนั้นเนี่ยมันคือน้ำล้างก้นนั่นแหละพูดง่ายๆพระธรรมกถึกท่านเข้าห้องน้ำใช่ไหมจ๊ะแล้วท่านก็เหลือน้ำไว้ในขันซึ่งตอนนั้นน่ะพระวินัยเนี่ยวินัยข้อว่ามาห้ามเอาเหลือน้ำไว้ในขันเนี่ยได้บัญญัติขึ้นมาแล้วว่าจะเป็นอาบัติใช่ไหมจ๊ะคราวนี้พอท่านเข้าห้องน้ำไปท่านไม่ทราบเพราะว่าโดยพระธรรมกถึกท่านมักจะเดินทางไงเดินทางไปสอนที่นั่นที่นี่ต่างถิ่นต่างที่นะท่านออกมาเสร็จพระวินัยทรนะซึ่งเป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องพระวินัยเนี่ยท่านเข้าห้องน้ำต่อท่านไปเห็นท่านก็บอกอ้าวนี่ท่านไม่รู้หรือว่ามีวินัยข้อห้ามนี้นะถ้างั้นก็จะปรงอาบัติไงบอกผมไม่รู้ครับผมยอมรับผิดอะไรเงี้ยพระธรรมกถึกแต่ที่ถามไปถามมาท่านบอกท่านไม่รู้ไม่รู้ท่านไม่เป็นไรไม่รู้ก็ถือว่าท่านไม่ได้เจตนาก็จะคิดอย่างนั้นเรื่องราวควรจะจบใช่ไหมจ๊ะเพราะเป็นพระผู้ใหญ่ทั้งคู่แต่ปรากฏว่าพระธรรมกถึกเนี่ยขอไปพระวินัยทรนะท่านก็ไปเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังโดยไนยะโดยประมาณนะท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะจ๊ะการที่ไปก็คงจะสอนลูกศิษย์นั่นแหละแล้วก็ยกเรื่องราวนี้มาเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าได้ข้อคิดข้อนะจ๊ะข้อผิดพลาดของคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสาธารณะจะพูดให้ใครฟังเนี่ยเอ่ยให้ใครฟังนะต้องอยู่วุฒิภาวะของคนรับฟังด้วยตอนนี้ลูกศิษย์ท่านนี่พอฟังเสร็จปุ๊บแน่นอนนะโดยอัธยาศัยเนี่ยคือสไตล์มันสั่งสไตล์อาจจะมีเรื่องหยุมหยิมอะไรที่ว่าต่างสไตล์ต่างอัธยาศัยขัดอกขัดใจกันมาบ้างนะก็นี่พอฟังเสร็จปุ๊บก็เอาเรื่องนี้ไปบรับให้กับลูกศิษย์ของพระนักเทศพระธรรมกถึกอาจารย์ท่านนะทำเทศคนอื่นเยอะแยะอาบัติจะไม่รู้ตัวอาบัติเลยไปพูดว่าอย่างนั้นไอ้ลูกศิษย์ฟังก็ไปฟ้องอาจารย์เลยนะลูกศิษย์พระธรรมกถึกไปฟ้องพระอาจารย์เนี่ยไอ้ลูกศิษย์ฝ่ายนู้นก็มาว่าพระนะบอกท่านน่ะสอนคนอื่นเยอะแต่เรื่องนี้อาบัติแค่นี้ยังไม่รู้ตัวว่าอาบัติเลยก็มีอารมณ์โมโหนะอ่ะก็คุยกันแล้วนี่ว่าเราก็รับผิดแล้วเนี่ยเราไม่รู้นะก็ว่าเราไม่อาบัติไม่ได้เจตนาทำไมถึงทำอย่างนั้นไม่ได้สืบสาวเราเรื่องจริงเป็นยังไงแต่ดูตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะมันมาจากการวิพากษ์วิจารณ์และการขยายผลถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ขยายผลมันต้องจบแล้วแต่เพราะมันขยายผลไงวิพากษ์วิจารณ์ในทางร้ายแม้เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าพูดในทางร้ายมันก็ไม่เข้าหลักวาจาสุภาษิตจริงไหมจ๊ะพอไม่เข้าหลักวาจาสุภาษิตปั๊บมันขยายผลในทางร้ายเลยแม้จะเป็นเรื่องจริงแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายนี่แต่ความสามัคคีกันเลยนะจ๊ะนี่เห็นไหมคราวนี้เราดูตัวอย่างตัวนั้นเนี่ยเราย้อนกลับมาดูตรงนี้บ้างส่วนใหญ่ในเวลาทำงานด้วยกันมันกระทบกันมันต่างคนต่างอาจจะมันกระทบกันนะจะเป็นเรื่องปกติกระทบกันแล้วไปยังไงต่อล่ะเนี่ยกระทบกันก็ว่ากันวิจารณ์กันวิจารณ์ไปวิจารณ์มาเรื่องเล็กๆขยายใหญ่ไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะจะถ้าคิดจะสร้างเครือข่ายคนดีหรือสร้างความสามัคคีนะต้องให้ทีมงานเนี่ยพูดน้อยๆหน่อยแต่นะพูดน้อยๆและพูดด้วยวาจาสุภาษิตและพูดแต่

ตอกย้ำซ้ำเติมในความเสียหายคนอื่นนะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยขอยืนยันแล้วใครที่พูดเยอะๆนี่นะไปทำงานเป็นทีมไปสร้างเครือข่ายไม่ได้จ้ะไปทำลายเครือข่ายได้แต่สร้างเครือข่ายไม่ได้เลยอันนี้สำคัญมากจากประสบการณ์ที่หลวงพี่เห็นจริงนะโอ้โหแค่คำนี้คำเดียวนะจ๊ะทีมงานพังทลายเลยอะแค่ข้อแรกข้อเดียวเนี่ยมันกระจายไปทั่วยิ่งถ้าเกิดว่าเธอว่าฉันฉันก็ว่าเธอเธอวิจารณ์ฉันก็วิจารณ์จนไม่รู้ว่าเรื่องปฐมเหตุเกิดจากอะไรเหมือนกับพระภิกษุเนี่ยที่แตกความสามัคคีกันขนาดพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปห้ามนะจะพอมันหน้ามืดแล้วนี่มันถ้าหน้าสว่างไม่เป็นไรอะถ้าหน้ามืดแล้วจบเลยคือไม่มันคิดแล้วไม่ออกแล้วพระพุทธเจ้าไปห้ามบอกพุทธเจ้าว่าพระองค์ขวนขวายน้อยหน่อยเถิดเดี๋ยวข้าพระเจ้ารับผิดชอบเองเรื่องนี้ข้าพระเจ้ารับผิดชอบเองพระเจ้าจึงต้องหลบไปในป่านะเข้าป่านะทะเลาะ

อ๋อถึงได้เข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าท่านเทศให้พระอรหันต์ฟังเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากนะจ๊ะถ้าเราคิดจะสร้างเครือข่ายคนดีต้องใส่ใจในโอวาทปาติโมกข์ส่วนนี้ให้ดีนะทบทายทวนมาให้ดีเรามองข้ามไม่ได้เลยแค่ข้อแรกนี่ก็ไปไม่เป็นแล้วยิ่งไปกว่านั้นการสร้างเครือข่ายคนดีสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนะจ๊ะว่าเราไม่ได้แสวงหาคนรู้ใจนะเราแสวงหาเพื่อนร่วมทางนะจ๊ะเห็นไหมเหมือนเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยใครที่ไปกับเรามีนครสวรรค์ไปกันได้ครับรถคันนี้ก็ได้แต่เขาถึงนครสวรรค์เขาลงรถก่อนใช่ไหมใครไปกำแพงเพชรไปสายนี้ไปกับเราได้เราแสวงหาเพื่อนร่วมทางนะไม่ได้แสวงหาคนรู้ใจนะจ๊ะคำว่าเครือข่ายคนดีนี่ไม่ใช่ว่าคนนี้รู้ใจจะมีกี่คนที่รู้ใจพี่ถามหน่อยเครือข่ายคนดีนั้นมันจะเป็นเครือข่ายได้ไหมจ๊ะได้ไหมมีอยู่สองสามคนนั่นแหละคือไอ้นี่มันถูกใจฉันนะฉันก็คุยได้สองคนคนอื่นไม่คุยด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยคือการแสวงเพื่อร่วมทางในเพื่อร่วมทางนั้นถ้ามีเพื่อร่วมอุดมการณ์ด้วยก็ยิ่งดีจะเหนียวแน่นเพราะจุดหมายปลายทางที่เดียวกันแต่ในทางปฏิบัติคนหมู่มากเนี่ยบางทีเราไม่ถึงขั้นเอาทุกๆคนจะต้องไปกับเราเอาแค่ว่าไปในทางเดียวกันน่ะก็ดีมากแล้วจริงไหมจ๊ะแล้วจากนั้นเราก็มาดูเนี่ยอารมณ์อร่อยกันว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เวลาเราทำงานจริงเนี่ยมันจะได้ประคับประคองกันไปพระพุทธเจ้าในท่านให้หลักเอาไว้นะจ๊ะในการแก้ไขเวลาแตกความสามัคคีเนี่ยคือมันต้องมีลูกแก้ไงในเมื่อมันมีจุดเปราะบางเพราะเป้าหมายของคนทำความดีเนี่ยถึงขั้นว่าเป้าหมายมั่นคงอุดมการแน่วแน่แรงบันดาลใจไม่ถดถอยเนี่ยมันหายากนะจ๊ะดังนั้นเมื่อต้องมีข้อควรระวังเลยมันไม่เหมือนเครือข่ายของคนไม่ดีเขาไอ้นั่นเขาเติมเรื่องความโลภไปเรื่อยๆเนี่ยมันจบเลยจบทุกอย่างได้รวมตัวด้วยความโลภเลยแต่ของเรามันไม่ได้รวมตัวด้วยความโลภมันต้องมีเป้าหมายอุดมการแล้วไปในทางเดียวกันในเมื่อเป้าหมายอุดมการแรงบันดาลใจจะไม่แข็งแรงเนี่ยคนจะทำหน้าที่นี้เนี่ยต้องเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะจ๊ะแล้วแน่นอนเนี่ยแรงบันดาลใจคงไม่เกิดจากการว่าร้ายใครคงไม่เกิดจากความแบบเอาความผิดของผู้อื่นแล้วมาตอกย้ำหลวงพี่ชอบคำสอนคุณยายนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อท่านเคยพูดถึงว่าคุณยายมักจะคอยพูดให้หลวงพ่อฟังว่าอย่าไปกังวลอย่าไปให้ความสำคัญหรือจะไปใส่ใจกับความผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์มากให้ปล่อยวางความผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์ไปบ้างเราจะได้สบายใจใจเราจะเป็นสุขแล้วเราจะสร้างบารมีได้ดีเพราะเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละกว่าจะแก้เขาได้มันยากใช่ไหมจ๊ะมันไม่ได้ง่ายหรอกจะแก้นิสัยใครคนใดคนหนึ่งอะยากถ้ารู้จักปล่อยวางตรงนี้บ้างอ่ะดีนี่คือสิ่งที่คุณยายท่านจะมักจะพูดหลวงพ่อท่านฟังเราพูดหลวงพี่จำนะพอฟังเสร็จเวลาเราทำหน้าที่นี้เราก็แบบหยุนหยวนมั้งอ่ะโดยเฉพาะถ้าเราจะเกณฑ์เป็นผู้นำในเครือข่ายคนดีเนี่ยมันยอมรับด้วยคุณธรรมนะจ๊ะมันไม่ได้ยอมรับว่าฉันเป็นนายเธอเป็นนายฉันบทบาทของกันและกันก็มันอยู่ที่การยอมรับกันและกันทั้งนั้นแหละดังนั้นมันก็ต้องมีคุณธรรมที่จะน้อมนำเข้าไปเพราะพระพุทธเจ้าให้หลักการเนี่ยจุดเปราะบางเนี่ยให้สารานิยธรรมไว้ไปดูกัน6ข้อนะจ๊ะตั้งแต่คิดพูดทำโดยตั้งจิตเมตตาไงใช่ไหมแล้วมีอะไรก็แบ่งปันกันนะจ๊ะมี6ข้อนี่เราไปดูนี่เป็นหลักการที่ท่านให้ไว้ในการแก้ไขในเรื่องเหล่านี้เติมเต็มความสมบูรณ์สำหรับเครือข่ายคนดีมันไม่มีไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยเดินทางเนี่ยเราต้องยอมรับเราจะพยายามขนาดไหนเนี่ยถ้าไม่มีเครือข่ายคนดีเนี่ยโหมันยากเพราะงานมันใหญ่เกินกว่าจะทำตามลำพังจริงไหมจ๊ะเพราะนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งเลยนะที่หลวงพี่ทำนาวาบูชาธรรมนะเป็นสาเหตุหลักอันหนึ่งเลยเพราะเรารู้ว่าเราจะเชื่อมใจของคนดีเขาทำยังไงโดยเฉพาะ

ก็อย่างยิ่งที่อนุสรณ์สถานเนี่ยซึ่งเป็นแดนเกิดของพระผู้ปราบมารในเส้นทางพระผู้ปราบมารเนี่ยนั่นคือจุดตั้งต้นเราจะขับเคลื่อนจุดตั้งต้นเส้นทางนี้อย่างไรน่ะที่จะมีเครือข่ายคนดีในเส้นทางพระผู้ปราบมารเพราะอะไรเพราะมันเป็นพื้นฐานน่ะมันเป็นความเข้มแข็งที่จะรองรับกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวหลวงปู่วัดปากน้ำจนกระทั่งถึงการฟื้นฟูศีลธรรมดังนั้นเราไม่มีไม่ได้นะเราจำเป็นต้องมีจึงเป็นที่มาของนาวาบูชาธรรมไงนาวาบูชาธรรมถ้าเราทบทวนให้ดีนะจ๊ะที่หลวงพี่บอกว่าเมื่อเรามองไปถึงระยะไกลๆโครงการนี้จึงถูกออกแบบให้เป็นงานประเพณีโดยมีรากฐานอยู่บนความเป็นลูกหลานพระเดชพระคุณ

0: ฐานะของเป็นลูกหลานบนแผ่นดินเกิดใช่ไหมจ๊ะถือเป็นลูกหลานบนแผ่นดินเกิดสิทธิ์ญาณสิทธิ์ทั่วโลกเช่นวัดพระธรรมกายเนี่ยถือเป็นลูกหลานในสายธรรมและลูกหลานในตระกูลมีแก้วน้อยถือเป็นลูกหลานในสายโลหิตรากฐานประเพณีของอนุสรณ์สถานของนาวาบูชาธรรมอยู่ที่ตรงนี้นะเราฝากเราผูกเรื่องราวของโครงการนาวาบูชาไปตรงนี้และนำไปสู่ความเชื่อมเรื่องราวต่างๆของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านกิจกรรมต่างๆเพราะเราต้องการรวมใจเขาให้เป็นเครือข่ายคนดีแต่ก็อย่างที่บอก1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือสิ่งประสบการณ์หลากหลายที่เราได้ว่าเอ๊ถึงแม้เขาจะเป็นลูกหลานหลวงปู่แต่เป้าหมายอุดมการณ์และแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็แตกต่างออกไปใช่ไหมจ๊ะมันจึงต้องบูรณาการเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้ได้ประโยชน์ในทุกส่วนไงถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จมันจะมาทั้งองค์คาพยพเลยจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูความคืบหน้านะว่านี่จริงๆหนูพี่จะขยายความเยอะกว่านี้แต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นจริงไหมจ๊ะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปต่ออีกทีนึงในวันที่13ตุลาคมไงบอกไว้ล่วงหน้าก่อนเรื่องมันอีกยาวไกลนะจ๊ะก็ทำไมล่ะก็ขนาดตอนของตั้งต้นยังมีตอนแรกตอนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมงานนี้ก็ต้องมีตอน2กันบ้างจริงไหมการเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยววันนี้ตกลงนะเอาเท่าไหร่เท่านั้นแล้วค่อยไปดูอีกทีหนึ่งเรามาดูความคืบหน้าก่อนจ้ะนี่เรามาทบทวนนิดนึงนะว่าพิธีเคลื่อนนาวาบูชาธรรมนะปีนี้คือหลังลอยกระทงประมาณ5วันนะก็วันที่29พฤศจิกายนแล้วล่าสุดนี่เราไปสำรวจทางน้ำมานี่เป็นบรรยากาศนะครับทางน้ำนี่เป็นคลองสองพี่น้องเนอะเมื่อเวลาถึงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรองนายกเทศมนตรีของที่แล้วก็รองนายกอบต.แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่มาด้วยกันสื่อมวลชนก็มารวมทั้งเจ้าท่าอะไรก็มานะจ๊ะนี่แล้วก็ลูกหลานหลวงปู่ที่มากันประมาณนี้นะนี่เป็นบรรยากาศนะนี่ที่เห็นนี่ก็ช่วยนะอาจารย์ยุทธยามีอะไรอย่างเนี้ยมานี่เป็นคราวนี้เราต้องมีการสำรวจพอสำรวจก็วางแผนร่วมกันที่เห็นเนี่ยอยู่ตอนเนี้ยเป็นศาลาวัดสองพี่น้องซึ่งเมื่อปีที่แล้วไม่มีนะพอเราทำนาวาบูชาเสร็จปุ๊บเขาก็เกิดแรงบันดาลใจนะไปช่วยกัน
1: ไม่ค่อยมีปัญหา
0: อันนี้เป็นคำสัมภาษณ์ของรอง
1: ช่วงที่รอยต่อระหว่างต้นตาลกับบางพับนะคะจะเป็นต้น
0: ของรองนายกเทศมนตรีต้นตาลนะซึ่งเขาจะมีพื้นที
1: ่
0: มากในนั้น
1: แล้วก็อบต.ก็แนะนำเรือที่จะมาตัดให้ก็โอเคเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไร
2: คือคาดว่าจะถึงวันจริงนี้คือคงจะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยดีมากค่ะแม้กระทั่งจุดถ่ายภาพก็เดี๋ยวประสานให้นะคะ
2: แล้วทางชาวบ้านเราจะไปประชาสัมพันธ์ไหมครับ
1: ประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยวจะก่อนจะมีงานโครงการนาวาบูชาธรรมเนี่ยก็จะมีงานอื่นมาแทรกก่อนช่วงนี้คือประชาชนจะเยอะก็อาศัยตรงนี้นะคะ
3: ก็ในกิจกรรมของโครงการนาวาบูชาธรรมนะครับก็มีอาหาร
0: ที่เป็นรองนายกเทศมนตรี
3: มากมายด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวแล้วก็มาชิม
2: ถ้ามานี่ถือว่าทั้งอิ่มบุญอิ่มท้อง
3: ครับอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องด้วยเลยมางานเดียวได้ทุกอย่างนะครับก็ถือว่าปีนึงเราก็มาสร้างบุญด้วยกันเพื่อให้จิตใจเรามีความสงบแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆของสองพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ยังทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพดั้งเดิมที่เป็นมา170กว่าปีก็ยังคงไว้อยู่และก็ยังมีวัดที่น่าเชิดชูน่าบำรุงรักษาธนุบำรุงเอาไว้นะครับอย่างเช่นวัดสองพี่น้องอดีตนั้นเป็นวัดเก่าแก่มากมา400กว่าปีดั้งเดิมชื่อวัดไผ่ล้อมนะครับต่อมาก็มาเปลี่ยนตามลำคลองเป็นวัดสองพี่น้อง
0: เนี่ยเราจะเป็นความคืบหน้าคือเราจะมีการทุกขั้นตอนนะจ๊ะ เราจะมีการ

บูรณาการกันช่วยกันเพราะว่าเรื่องเนี้ยตอนนี้ชาวสองพี่น้องเนี่ยทั้งประชาชนเองรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเห็นแล้วว่างานนี้มีความสำคัญให้ประโยชน์กับทุกๆด้านจริงๆนะจ๊ะแล้วก็มันก็มีความภาคภูมิใจที่เขาได้มีการเป็นลูกหลานของหลวงปู่เนี่ยใช่ไหมซึ่งความจริงเหล่านี้เนี่ยเขาปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อไปร้อยปีพันปีข้างหน้าคนที่เกิดในดินแดนนี้ก็ถือว่าเป็นลูกหลานของหลวงปู่บนแผ่นดินเกิดนั่นเองดังนั้นประเพณีนี้จะสืบต่อไปและความเข้าใจตรงนี้นะจ๊ะมันความสามัคคีมันจะเกิดขึ้นนะอย่างแนบแน่นเลยนี่แหละจ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราก็เตรียมความพร้อมไว้ดีนะอีกประมาณ2เดือนนะก็จะถึง30พฤศจิกายนแล้วนะจ๊ะไปชมบรรยากาศปีนี้ก็จะมีความเป็นพิเศษคือจะถูกปรับปรุงในรูปแบบต่างๆให้ดีขึ้นโดยอาศัยความเห็นของที่หลากหลายตอนนี้ต้องถือว่าอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีโรตันแลนด์เนี่ยถือเป็นแกนนำนะถือเป็นแกนนำของลูกหลานบนแผ่นดินเกิดนะรวมกันที่จะมาสร้างแล้วก็ให้ลูกหลานในสายธรรมนะจากที่ต่างๆเนี่ยไปร่วมงานใช่ไหมจ๊ะก็โดยเพราะก็มีพวกเราหลายท่านเลยที่ได้ปีที่แล้วมีอุปสรรคมากนิดหน่อยปีแรกเยอะแยะนะแต่ว่าก็คลี่คลายไปได้นะจ๊ะแต่ปีนี้เนี่ยเราก็เห็นทุกอย่างแล้วมาปีนึงแล้วคราวนี้ก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจ้ะเพราะฉะนั้นนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสานต่อไปได้เนี่ยมันก็ต้องใช้หลักนะในการดำเนินงานโดยเฉพาะหลักธรรมที่ต้องหลังอิงไว้เนี่ยที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายคนดีเนี่ยเราทำตรงนี้ขึ้นมาจะมีความเข้มแข็งและรองรับงานพระศาสนาได้ดีและอีกหน่อยเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่เราจะฟื้นฟูศีลธรรมโดยมีหลักใจคือหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยเป็นต้นแบบความดีของคนสุพรรณบุรีจ้ะสำหรับวันนี้นะจ๊ะก็คงพบกันใหม่นะในพี่13ตุลาคมนะวันนี้ก็เอวังด้วยประกาศฉนี้จ้ะขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณคุณของมหาโพธิญาจารย์ทุกท่านโดยบรรดาแนกเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีคอยสมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนชอบเชียร์มวยจะติดวิบากกรรมไหม
1: ดูได้รับฉายาว่า
2: ดาวน้อยสอสมเดช
1: จ้ะเป็นคู่มวยหญิงคู่เดียวของงานจึงได้รับความสนใจจากผู้ชมมากเป็นพิเศษเมื่อถึงคิวคู่ของลูกขึ้นชกเสียงคนเชียร์เราสนามก็ดังอื้ออึงคำถามถ่ายทอดสดการชกชิงแชมเปี้ยนโลกของนักมวยขวัญใจของคนทั้งประเทศซึ่งคนทั้งประเทศต่างก็คอยเชียร์อยู่หน้าจอคนเหล่านั้นเชียร์มวยธรรมดาโดยไม่มีการพนันคิดว่าเป็นเพียงเกมกีฬาเท่านั้นเขาจะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างคะเอามาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
2: เช้าหนึ่งที
1: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายเป็นลำบลาจ้าหากเชียร์มวยชิงแชมป์โลกแต่ไม่มีการพนันก็ยังได้ชื่อว่าเป็นการอนุโมทนาบาปจะมีเชื้อที่ชอบตัดสินแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงถ้ากรรมหนักจะไปเกิดในสังคมที่ชอบใช้ความรุนแรงตัดสินระหว่างเผ่าหรือแคว้นคือโยการอนุโมทนาบาปรุนแรงมากน้อยเพียงใดถ้าหนักสุดจะทำให้ไปเกิดในยุคสงครามระหว่างประเทศ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.comและทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเราเหลือเวลาจริงๆไม่นานเพราะเหตุนี้หลวงพ่อจึงต้องตอกย้ำกันทุกอาทิตย์ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีให้ตั้งใจไว้เลยว่าชีวิตนับจากนี้ไปนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วเราจะสร้างบารมีกันอย่างเดียวจนกว่าจะหมดอายุขัยเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งกายวาจาใจทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลังให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์สว่างไสวให้เป็นบุญล้วนๆสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังจะได้เป็นกำลังสำหรับไปสู่สุคติและเป็นกำลังสำหรับภพชาติต่อไปที่จะเกิดมาสร้างบารมีกันอีกนะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยอาสาสมัครเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีแห่งการสถาปนากองริ้วขบวนณระเบียง6สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยกองริ้วขบวนสำนักศรัทธาภิบาลได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่องานพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2569และเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีแห่งการสถาปนากองริ้วขบวนกับภารกิจงานพระศาสนากว่า26ปีโดยมีคณะประธานรองท่านเจ้าภาพทุกคณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งทุกท่านได้มาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเบื้องหลังความสำเร็จความปลื้มปิติใจทุกๆภารกิจงานบุญในส่วนของประธานผ้าป่ากองริ้วขบวนในปีนี้ได้แก่อาสาสมัครนภาวันพิรุณอาสาสมัครนัทวิคมเนตรประเสริฐศรีอาสาสมัครชินพงษ์ศรีนินและอาสาสมัครวงวิทย์สองสิริได้อัญเชิญผ่านผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพรและถวายผ่านดอกไม้สักการะแด่ประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทศนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าค่ะทั้งนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในการนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ในส่วนของท่านเจ้าภาพและอาสาสมัครได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้อาสาสมัครที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในริ้วขบวนต่างๆในงานบุญได้สร้างความภาคภูมิใจในการมาเป็นอาสาสมัครที่วัดพระธรรมกายและยังความปลาบปลื้มปิติในบุญจากการเป็นอาสาสมัครเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ผมณัฐวิคมเนธประเสริฐศรีนะครับผมก็เป็นอาสาสมัครแผนก V-Active นะครับกองริ้วขบวนครับก็เข้าวัดมาตั้งแต่ปี2539นะครับผมก็ได้ทันหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่2นะครับแล้วก็วันนี้ก็

0: ็ภูมิใจมากที่ได้มาเป็นประธานได้ทําบุญทอดพระป่านะครับให้กับกองริ้วขบวนครับก็เห็นความสําคัญของการรับบุญอาสาสมัครของกองริ้วขบวนทุกๆบุญเลยครับเพราะว่าทุกบุญทุกอย่างที่ทางกองได้ทําไปนะครับก็เพื่องานพระพุทธศาสนานะครับเพื่องานพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับผมในขณะที่เราเดินอัญเชิญพระป่าไปเนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นการอัญเชิญผ้าไตรเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้มีส่วนในทุกๆบุญของกองอาสาสมัครริ้วขบวนเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็เลยมีความปลื้มเป็นพิเศษเพราะว่าอาสาสมัครแต่ละคนเนี่ยครับผมต้องทุ่มเทกันทั้งแรงกายแรงใจเลยทีเดียวทั้งทุนทรัพย์อะไรต่างๆซึ่งทางผมเนี่ยก็ยินดีมากนะครับที่ได้มีส่วนในการทําบุญเป็นปัจจัยเพื่อที่จะสนับสนุนในทุกๆภารกิจของอาสาสมัครครับผม
1: ด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมครูและนักเรียนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14ท่านและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน56คนเข้ารับการอบรมณโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิราพรเสาวรสหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งมีนางสาวสุชาวดีเอี่ยมสะอาดครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นเข้าช่วงอบรมโดยในส่วนของนักเรียนได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสกโขหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้บรรยายธรรมในหัวข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล5และบุญบาปเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตขณะเดียวกันในส่วนของคณะครูได้รับเกียรติจากคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกพร้อมทีมงานเป็นวิทยากรนำเวิร์กช็อปการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกส่งผลให้คณะครูมีความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทางการนำบทฝึกไปใช้กับนักเรียนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการสร้างสติให้เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและเกิดเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะส่วนภาคบ่ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ซึ่งนักเรียนได้หมุนเวียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมโดยมีคณะครูทำหน้าที่เป็นผู้อบรมและถ่ายทอดบทฝึกให้แก่นักเรียนด้วยตนเองทั้ง7บทฝึกประกอบด้วย1การเดิน2การถอดและวางรองเท้า3การแสดงความเคารพ4การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้5การจัดระเบียบสิ่งของ6การนั่งสมาธิและ7การสวดมนต์ค่ะซึ่งการอบรม7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เป็นการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับชีวิตจริงของทั้งนักเรียนและคุณครูผู้สอนโดยมุ่งหวังให้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากแต่ละบทฝึกไม่หยุดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะที่ธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนที่ผ่านมาณธุดงคสถานพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนกันยายนณห้องแก้วบรรลุธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นและเปี่ยมด้วยมหาปิติ โดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายส่วนในภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านสำหรับพิธีบูชาข้าวพระทางธุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและมหาปีติของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพุทธนอร์ไรน์เวสต์ฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจแม้จะอยู่ไกลจากประเทศไทยค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรสุวรรณาปริงเคิร์ตและกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประคองยอดแหวฉัตรนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรขวัญอยู่บีทเก้นและกัลยาณมิตรเกษรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อความอบอุ่นมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรกัลยาณมิตรไฮโก้เอลวิสและกัลยาณมิตรประเพียรแทสเทเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลับปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับหมู่ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระเพื่อสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและมหาปิติค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงและกัลยาณมิตรรัชนีเอเรแกนเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอก จากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรอัครพักทานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพิธีถวายทิพยบุพภาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปรกและกัลยาณมิตรนิ่มนวลฮันเตอร์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารบูชาข้าวพระประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรรัชนีแอร์แกนและกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งอย่างได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากประธานสงฆ์ว่าด้วยเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานและการทำใจให้ใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะบรรยากาศความเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายทิพยบุพภามาลานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรปรมาสีจินดาและกัลยาณมิตรอแมนด้าแมคคราวตามด้วยพิธีสำคัญคือการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานจุดโคมประทีปแก้วท่ามกลางเสียงเจริญพระพุทธมนต์บทชยันโตจากคณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ยังมีพิธีถวายกองบุญสนับสนุนโครงการต่างๆของวัดได้แก่กองบุญโรงครัวรัตนมหาทานและกองบุญถวายต้นไม้โดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานกองบุญคิลานเพศาสตร์มีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมบูธเป็นประธานส่วนกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์มีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรกิจรวีธนหิรันโรธเป็นประธานในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับชมวิดีโอความคืบหน้าโครงการติดแอร์และปูพรมของทางวัดอีกด้วยค่ะสำหรับการจัดงานบูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกายซานดิเอโกจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนอย่างยั่งยืนค่ะด้านคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดงานบุญใหญ่พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในรัฐมิเนโซตาปีที่22เนื่องในวันธรรมชัยค่ะส ำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาปีที่22โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและครอบครัวเป็น

านจัดงานโดยได้กราบอาราธนานิมนต์เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์จาก16วัดรวม43รูปทั่วรัฐมินนิโซตาและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมเพื่อสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งรัตนโชโตเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรองรับบุญใหญ่ต่อมาจึงได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่หลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมินเนโซตาปีที่22น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศาสโดยมีกัลยาณมิตรสมภารกัลยาณมิตรนวลชมพูจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรบวนลูและกัลยาณมิตรคิมเบอรี่ธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีลัยจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสุทธิธรรมและกัลยาณมิตรเดชาชมพูจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง5คณะและคณะญาติมิตรได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ประธานบุญพิธีและคณะญาติมิตรได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความปลาบปลื้มปิติทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งสร้างความตื้นตันใจให้กับชาวพุทธในต่างแดนเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาสร้างมหากุศลและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะสงฆ์ต่างวัดในต่างแดนค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมินเนโซตาเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาและชาวพุทธในพื้นที่ร่วมใจกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่22เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกและมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดอุดรธานีอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดชลบุรีอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbytheworld.com ค่ะ
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปาจิตตังนิวาระเยควรยับยั้งใจไม่ให้ยินดีในความชั่วค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1

ระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก่อนชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจจดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าคล้องเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าคล้องกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระทั่งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระทั่งดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิหันตมัยยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปปา

ตั้งใจขอถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังส

มิดันติยัมปิธัมมังตรณังคัจฉามิดันติยัมปิสังฆะตรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตได้เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าและพระองค์

เป็นมงคลอันสูงสุด มงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกแลนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณทั้งเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกะวิทูรู้แจ้งลงอนุตตรโปุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมลมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกาย

ายอนิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไปถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาบูชนียาจารย์คือเรือนเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟสองถวางมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหาร

พระมหามนชัยอภิชาโนพระครูวิเทศชัยยาภิวัตรพระมหาสัตวัตรธรรมวังโสพระมหาด็อกเตอร์สุริยาทิตาภาษาโทพระอิสรภาพยะสินโทพระธรรมรัตน์จันทสุโทพระอายุธรรมวีโรพระชัยวัตรอันตาทันโตพระอาจารย์และกัณฑมิตรสมศักดิ์เขมิกาวันเจวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัณฑมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนคนจักรวาลตลอดนันทจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายฮัมบวกวัดพระธรรมกายเทนเนสซี

วัดพระธรรมกายดีสี่วัดพระธรรมกายปามปิสวัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายเบนเยียมวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายไอซ์แลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรีย

ธรรมพ่อเสรีสุริยันโพธิ์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์ครอบครัวแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ดิคิตกัญมิสุรีพรชายาสุจริตครอบครัวโตองการัญญเศษกัญมิสุริยันสุริสารสารตนันจงรุ่งเรืองกิจกัญมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกัญมิมารีพนมชัยนิตยามาเนียงการการจนสุภักพ่อเชียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกัญมิกิติชัยด็อกเตอร์

นาทุตระทุระชัยตันตินิรามัยทีมัตจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาท่านได้แพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักษ์สินขันธ์กมิตรมงคลลาวัณ

นันกมิตรปิยนันบุญสูงกมิตรอรลักษณ์เบญจอาทรสิริคุณกมิตรอุตสาหสกุลไทยกมิตรตำกินวันพลประดเอกอรราชิตผ่อนเลิศทีนรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกมิตรตันเทียนเหรียญกมิตรลีชินวีกมิตรหลิวชงซิ่งกมิตรหลิวหั่นเจ้ากมิตรสิริพลสีผลแผ่วกมิตรพลณีสีผลแผ่วลูกพระธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิษฐ์สรีราเพียรโอนทางการนนกมิตรประวินตั้งเถวียงกูลพรวิภาสุมทากมิตรนามิตรพิลาวันกมิตรสมจิตฟิชเชอร์กมิตรดาราปกิจสุภาพิโรจน์กมิตรยุพินดิเรกธรรมปีชากมิตรอัครพักตาลทรานกมิตรกมลรัตน์ไอธงชัยกุมเรือนธรรมกำแพงแสนกมิตรกาญจนาวันธนาเพิ่มบุญมาคุณผลแก้วกมิตรไดซิ่วจวนกมิตรขาล้วนแท่ตั้งระดาวันและครอบครัวสัจจการกมิตรธมลวันรัตนเลิศนาวีกมิตรประสิทธิ์ระดานะนครพ่อธนาอนุสิทธิ์ภิวัตกลุ่มลูกพระธรรมเพชรตะวันกมิตรประกอบจูทองพ่อสวงแม่จรสีอุสนาจิตคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรยุภาพรจารุศิลป์กมิตรรัติพรบานสงกมิตรวรรณรัตน์ปุรณะเศรษฐีพรดร.สุนันท์ทิพย์ที่ภากรกมิตรสุวรรณโพนเรบัวเด็กหญิงอมิเรียเซเลนสกี้กมิตรพนมพิพัฒนวงศ์พ่อสมชายหรือชัยกมิตรเชิญประพิษครอบครัวเมทางกูลกมิตรมณีรัตน์นพรัตน์กมิตรดำรงวชิรศักดิ์พาณิชย์กมิตรโกมุตของเทศกมิตรสิริวณีสิริมาวดีกมิตรจันทร์ที่มาวัชรพงษ์วันนิชกมิตรฐานิยาสุริยาชนะชัยพิพัฒน์เด็กชายธนวินแก้วมากมิตรไพรินทร์ปรีชามาระวิชไนยกมิตรวิทวัฒนิพานครอบครัวเหลืองตั้งวโรดมพลตำรวจเอกพลตำรวจตรีอารีชูแสงกะรีบุตรกมิตรอนันต์ฉายแสงพลตำรวจโทนธนูหอมหวนแม่คำเผยวงธรรมแพทย์หญิงสุปจีทวนพนิดาศรีเกตทันตแพทย์หญิงพนิตานันโพปงปูกองโสมครอบครัวรังสิตพรหมนกุลกมิตรม่วยแง้งแซ่เซมกมิตรรัศมีอันทีศิลเวทกมิตรช่อราตรีนันจนาประยงกมิตรสมพิษยนนาวากมิตรสุนทรสายันสะอิ่งศรีอุณพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์อีชาดลนิมกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: มงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามมัน
1: พระผู้ปรามมัน
0: นอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์

0: ไกล
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ทิพยังกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวย
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: วงบุญพิเศษ
0: เขตบรม
1: ม
0: าโพธิสัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระส
1: ั
0: มมาส
1: ั
0: มพ
1: ุ
0: ทธเจ
1: ้
0: า
1: ทุกๆพระองค
0: ์
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามาณ
1: จงทุกประ
0: การเท
1: อญนิพพานะปัจจะโยโหตุ
0: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันแรงกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเถอ
1: สาธุ
0: ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอ

0: ามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับ

0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กระด้างหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับฤาษีบุรีอย่างสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานอยู่นะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคณมกะ

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตรธรรม9
1: โลกุตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวราน
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: สาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้น

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระ

ต้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

การบริจาคทานถ้าถูกทักขิไณยบุคคลก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้วผลนั้นก็ซามต่ำลงก็ผลนั้นรุนแรงสูงขึ้นมีกำลังกล้าขึ้นทักขิไณยบุคคลนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรทานทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผลพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อมีพระชนอยู่ก็มีการให้อย่างนี้จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวไม่ต้องไปสงสัยได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ใน

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: อันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ก็ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้เป็นวันพระใหญ่แรม14ค่ำเดือน9ก็ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้มาฟังธรรมระลึกนึกถึงบุญต่างๆถ้านักเรียนพร้อมแล้วจากนี้ไปขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทำใจให้เบิกบานผ่องใสและติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของนักสร้างบารมีณบัดนี
1: ้ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่ว
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้า
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: แสวงบุญสร้างบารมีครับ
1: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
0: อยู่ภายในตัวของเราครับ
1: เริ่มต้นที่
0: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
1: ด้วยวิธีการ
0: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
1: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
0: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำก็ได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ทำไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้ะดู

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีคุณในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาอรวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สา

0: ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: จ้าทำนี้เลยจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
0: สาธุ
1: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้า

0: วิหารทานทั้งหมดนี่จ้ะซึ่งพุทธาวิหารทานที่ว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญในการสร้างวัดก็เพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แสวงหาความรู้ความจริงชีวิตอันยิ่งใหญ
1: ่
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นแม้หากเราเพียงนำอิฐสักก้อนไม้สักแผ่นตะปูสักตัวหนึ่งมาร่วมสร้างวัดด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนะจ๊ะนี่จ้ะเวลาจะสร้างสิ่งก่อสร้างต่างในวัดครูไม่อยากจะเน้นที่ความคงทนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ประหยัดสุดประโยชน์สูงดูแลทำความสะอาดและซ่อมแซมง่ายครูใหญ่สร้างวัดทำการขึ้นมาเพราะอยากให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ตายฟรีเคยเกิดมาชาตินี้ตัวเขาต้องได้รู้ว่าทุกคนมีพระรัตนตรัยในตัวจึงต้องมีสถานที่มารองรับการปฏิบัติธรรมนี่นะจ๊ะเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วศาสนสถานเหล่านี้ก็จะเป็นสมบัติพระศาสนาไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งจะเอาไปขายไม่ได
1: ้
0: นี่เนาะตอนสร้างวัดนั้นปัจจัยก็หามายากสร้างก็ยากรักษาก
1: ็ยาก
0: แต่เมื่อสร้างสำเร็จพวกเราก็จะได้บุญด้วยกันไปตลอดชาติเลยดีไหม
1: ด
0: ีเพราะถาวรวัตถุอยู่ได้ยาวนานกว่าจะเสื่อมสลายไปถึงเวลาจะละโลกไปแล้วแต่หากศาสนสถานนี้ยังอยู่และยังคงมีผู้มีบุญได้มาใช้สถานที่แห่งนี้มาสั่งสมบุญประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะยังคงได้บุญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยจ้ะแม้กลับไปดูสิทธิ์บุรีแล้วนี่เนาะการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สถานสถานถาวรวัตถุหากมีคนมาใช้งานมาสั่งสมบุญเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนบุญที่เกิดขึ้นกับสาธุชนผู้มาใช้งานทั้งหมดเราในฐานะผู้สร้างนะจ๊ะที่มีส่วนในการสร้างนี่นะเราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยทั้งหมดนี่จ้ะนี่คุณอาจารย์ของเราเมื่อท่านสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จแล้วท่านก็ได้กลั่นวัดพระธรรมกายน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้ทำในวัดพระธรรมกายนับจากนี้เราจะได้บุญแต่ในสงฆ์ในอนุภาพอันไม่มีประมาณเลยนะจ๊ะครูพิยาการอนุโมทนาบุญกับลูกสาธารณูปการทุกคนไหนสาธารณูปการยกมือสิสาธารณูปการทุกคนที่เขาช่วยกันสร้างมานะรับบุญมาตลอดสร้างแล้วก็มาดูแลทุกอย่างนี่จ้ะ

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เนาะบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่สะเทือนระดับโลกธาตุภาคสองเปิดรายการได้มาสำนักสาธารณูปการ

0: กราบกราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบกับผมพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระพุทธธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการสถานที่ปรึกษาตัวดงกษานล้านนาครับไอ้บีคู่หูอีกองหนึ่งอยู่ไหนนะมาแถวนี้ไหมเล่นนั่งเก้าอี้ใกล้ๆเป็นมหาน่ะมหาอะไรนะ
1: มหาช
0: ิ
1: โ
0: ตอ๋อนี่เนาะกระผมว่าภาวนาธรรมวิเทศบวชไปแล้วเกินครึ่งร้อยแล้วนี่รายงานตัวครับนี่ยังรอเหมือนวันมาขับ BM มาเลยนี่ใช่นี่นี่เนาะต่อจากตอนที่แล้วผมขอเปิดประตูการเวลามาที่ปี2520ช่วงที่หลวงพ่อธรรมชโยคิดจะสร้างโบสถ์จึงให้ช่างสุดยอดฝีมือที่เคยสร้างกุฏิให้วัดมาสร้างให้แต่เขากลับปฏิเสธทันทีว่ามันเกินกำลังผมครับนี่เนาะสุดท้ายจึงกลายเป็นหลวงพี่มหาชิโตกับผม
1: จ้
0: าหลวงพี่มหาชิโตพี่นั่งเก้าอี้นั่นน่ะโอ้โหนี่เนาะโอ้ที่รับปากหลวงพ่อจะสร้างในตอบว่าครับนี่นะดูภาพสิมหาชิโตอยู่ไหนอ๋อนี่อยู่รุ่นบวกสร้างวัดนี่ก่อนบวชก็ชื่อชิดชัยวินยูนันตคุณหรือพระชิดชัยมหาชิโตนี่เนาะนี่เขาคู่หูกันนี่จ้ะนี่รุ่นเบิกสร้างวัดนี่เนาะโอ้ดีจ้ะ

0: รับปากหลวงพ่อจะสร้างก็ตอบว่าครับ
1: ครับ
0: อยากน่ารักทั้งที่ตั้งแต่จบมาก็มีแต่ทฤษฎีในหัวแต่กระต๊อบสักหลังก็ยังไม่เคยสร้างเลยแต่ผมถือคติที่ว่าทฤษฎีสร้างได้แค่อาคารแต่การเดินมาชีวิตผมจะสร้างปาฏิหาริย์ซึ่งหลวงพ่อก็ให้นโยบายชัดในการสร้างไว้ใช้ตลอดชาติว่าประหยัดสุดประโยชน์สูงเรียบหรูดูดีมีสไตล์ไฮคลาสไร้เสากลางห้องสร้างให้เร็วที่สุดทำความสะอาดก็ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมแซมภายหลังให้ใช้ได้ทั้งชาติเพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ใช่เกิดมาซ่อมทั้งชีวิตนี่นะเพราะนั้นไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมทำให้มันแข็งแรงเลยก็ไม่ให้เป็นภาระแก่คนรุ่นหลังต่อไปด้วยนี่นะ

ด้วยโจทย์ที่ยากระดับท้าพิภพตายผมต้องร่ายสุภาษิตข่มใจว่านี่ดูสุภาษิตที่ท่านร่ายนะในองค์แถวๆเนี่ยร่ายดาบคมต้องผ่านการตีในเตาไฟวิศวกรยิ่งใหญ่ต้องผ่านโจทย์มหาหินดังนั้นชีวิตผมก็วนเวียนอยู่การงัดวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเรียกว่าใช้วิชาความรู้เกิน 800% ก็ต้องไปค้นไปเค้นไปวิธีการนอกตำราที่ดีสุดเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่โลกต้องจำและที่ผมจำไม่ลืมเลยก็คือครั้งที่ผมไล่ตรวจเช็คโครงสร้างการทุกการแบบละเอียดถี่ยิบจนพบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบให้เนี่ยได้คำนวณปริมาณเหล็กในคานช่วงประตูข้างโบสถ์หายเป็นหนึ่งเท่าตัวโอ้โหหาจนพบเนาะซึ่งก็แทบไม่มีใคร

0: ยู่ในโลกคือหินผมก็ต้องบุกตะลุยไปเลือกที่โรงโม่หิน20กว่าแห่งในสระบุรีไปได้หินระดับ5ดาว4ดาวครึ่งเราก็ไม่เอา
1: ต้อง
0: 5นี่นะเพราะหากเลือกหินผิดชีวิตเปลี่ยนคือถ้าเอาหินรูปทรงแบนๆยาวๆมาเนี่ยเวลาผสมเป็นคอนกรีตแล้วเมื่อรับแรงจะหักกลางแตกหักง่ายฉะนั้นต้องเลือกหินทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมที่สะอาดไม่ผุไม่กรวงไม่มีรากไม้นี่เลือกละเอียดขนาดนี้นะส่วนการเลือกทรายก็เหมือนกันนั่นหินนี่ทรายมันก็ไม่ง่ายเลยครับกว่าที่ผมจะได้ทรายเกรดเอมาสร้างโบสถ์ก็ต้องตะเวนไปถึงกาญจนบุรีเลือกแล้วเลือกอีก20กว่าแห่งก็เฟ้นหาทรายชนะเลิศนี่จ้ะตั้งระดับแชมป์ทรายชนะเลิศที่มีคุณสมบัติคมเป็นสี่เหลี่ยมยาพอประมาณไม่มีเปลือกหอยไม่มีใบไม้จากนั้นก็ทดสอบโดยเอามือช้อนทรายขึ้นมาแล้วโปรยลงพื้นต้องไร้โคลนติดมือและเมื่อเอาน้ำล้างทรายน้ำต้องใสซึ่งยิ่งใสยิ่งดีนี่กว่าจะมาเป็นโบสถ์แล้วก็ไปนั่งคัดทรายทุกเม็ดกันเลยนี่กลัวเพชรมันติดมาต้องเห็นตอนจะสร้างโบสถ์เห็นการคัดเนี่ยแล้วจะเข้าใจก่อนจะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันผมจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมความสะอาดขั้นสุดของคุณยายอาจารย์เพราะท่านใช้ความสะอาดสร้างวัดโดยก่อนที่ผมจะผสมคอนกรีตผมก็เอาหินที่ซื้อมาจากแหล่งที่สะอาดแล้วมาล้างก่อนเขาว่าสะอาดแล้วไม่พอเอามาล้างก่อนล้างผ่านตะแกรงทำเหมือนเราล้างล่อนถั่วงอกซึ่งไม่มีใครก็ทำแบบนี้หรอกครับแต่ผมทำนี่จ้ะกว่าจะมาเป็นโบสถ์นะจ้ะจากนั้นเราก็ผสมปูนใส่น้ำสะอาดน้ำสะอาดระดับที่ดื่มได้ลงไปนี่จ้ากว่าจะมาเป็นโบสถ์โซสะอาดที่โลกตะลึงนี่นะเช่นนี้นี่สร้างโบสถ์ขนาดนั้นเลยนี่นะนี่ครูก็มาหาชิโตครูนี้เห็นทะเลาะกันตั้งแต่หลังวัดถึงหน้าวัดไม่ใช่วันเดียวทั้งชาติเลยไม่รู้ว่าคุยหรือนี่นะสุดสะอาดที่โลกตรงนี้ยันี้ทำให้ปูนเลือบหินเลือบทรายได้รอบทิศทุกอนูเนื้อผิวสัมผัสเกิดโครงสร้างที่ประสานกันแน่นและเราก็ต้องใช้โม่ปูนขนาดเล็กเพื่อคุมคุณภาพได้ง่ายเพื่อผสมจนไม่มีฟองอากาศแทรกนี่เราคัดกันขนาดนี้นี่ทีมชุดนี้แต่ถ้าเราหินทรายที่ไม่สะอาดมีโคลนปนเปื้อนพอคอนกรีตแข็งตัวมันก็จะไม่แข็งแรงสึกกร่อนแตกง่ายเพราะโคลนจะเคลือบหินและทรายทำให้ปูนและวัสดุประสานกันไม่สนิทนี่จ้ะจากนั้นมาพอคอนกรีตที่ควบคุมความสะอาดระดับโคตรนี้ไปทดสอบความแข็งแรงที่ห้องแล็บโดยเครื่องกดอัดไฮดรอลิกขนาด100ตันคอนกรีตผมยังไม่แตกเลยครับนี่นี่จ้ะอาจจะเรียกว่าแข็งกว่าเพชรก็ได้นี่เนาะจนเจ้าหน้าที่ต้องร้องขอว่ายกมือไหว้เลยพอเธอเครื่องก็จะพังอยู่แล้วโอ้โหวิศวะสองมหาลัยรวมกันเนี่ยแต่เขาเก่งนะแต่หลังวัดก็ทั้งหน้าวัดคุยกันเรื่องงานเนี่ย เรื่องอื่นไม่ได้มี

อะไรซึ่งในแบบโครงสร้างบนหน่วยคอนกรีตรับแรงแค่210กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้น210กิโลกรัมนะต่อตารางเซนติเมตรนะแต่ผมก็คิดค้นพัฒนาคุณภาพโดยลองแล้วลองอีกปรับปริมาณน้ำที่ผสมจนได้ความแข็งแรงแบบบรรลือโลกที่รับแรงได้มากถึง600กว่ากิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนี่นี่มากเขา3เท่าโดยไม่ต้องผสมน้ำยาเคมีเพิ่มความแข็งแรงใดๆเลยพูดให้เข้าใจง่ายคือถ้ารถบรรทุกวิ่งมาชนรถพังยับกลับบ้านเก่าไปเลยครับนี่จ้ะความสะอาดที่โลกไม่เห็นแต่มันคือความแข็งแกร่งที่จักรวาลต้องตะลึงโอ้คมนี่ฟังอีกทีนะคมความสะอาดที่โลกไม่เห็นแต่มันคือความแข็งแกร่งที่จักรวาลต้องตะลึงแม้คนจะลือไปทั่วโลกว่าวัดพระธรรมกายเขาสะอาดยันห้องน้ำแต่จริงๆแล้วต้องลือใหม่ให้ลือให้ถูกต้องว่าวัดพระธรรมกายเขาสะอาดล้ำลึกยันอนุเม็ดทรายนี่คมจนอยากย้ำซ้ำๆว่าความสะอาดวัดฉันนั้นสุดยอดปิ้งตลอดยันห้องน้ำวาววับใสแม้สายหินก่อสร้างยังไฉไรล้างจนใสเพื่อให้แข็งแกร่งนิรันดร์ไม่ธรรมดาเลยเนี่ย

และสิ่งที่สะท้านโลกแบบสุดๆของการทำหนังโบสถ์ก็คือความปราณีในการคัดหินเกรดเอโอ้อัศจรรย์ยุคนั้นนะเขาคัดกันอย่างนั้นจริงๆที่จะทำผนังโบสถ์เนี่ยที่มาทำผนังหินที่สาธารณในยุคนั้นแห่มาช่วยคัดหินกันทีละเม็ดเสียดายมาก็ไม่ทันเนี่ยทีละเม็ดเหมือนเลือกเมล็ดข้าวสารโดยคัดสีดำออกทิ้งให้หมดแต่เลือกอาจจะเม็ดขาวๆสีอมชมพูหรือเหลืองอ่อนๆเท่านั้นนะจากความรู้และประสบการณ์จะตามวิศวกรเก่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญมากอีกสิ่งหนึ่งก็คือวิศวกรต้องสามารถคุมคนงานและจ้างฝีมือชั้นเลิศได้ด้วยมีอยู่งานหนึ่งเราได้สร้างฝีมือระดับหนึ่งในยุทธจักรมาทำคานหลักรับหลังคาโบสถ์ไว้หลังคาโค้งจรดกันพอดีเด๊ะแบบเป๊ะๆช่างเขาก็จะปีนขึ้นไปเพื่อทำการวัดโดยใช้สายยางโดยดูจากระดับน้ำแล้วก็ใช้ดินสอขีดกำกับระดับความสูงปรากฏว่าช่างก็วัดจากหน้าโบสถ์ไปท้ายโบสถ์วัดไปวัดมาระดับต่างกัน2เซนติเมตรและไม่ว่าจะวัดท่าไหนก็ไม่เท่ากันผมเลยเสนอวิธีของผมไปปรากฏว่าช่างไม่ยอมทำตามผมจึงคิดว่าคนฉลาดและมีธรรมะอย่างผมจะไม่ชนะด้วยอารมณ์โง่แต่ชนะด้วยการยอมรับอย่างจริงใจผมจึงต้องยอมเสียเวลาปล่อยเขาวนเวียนงงกับการวัดระดับด้วยวิธีการของเขาอยู่7วันจนเขามึน สุดท้ายช่างก็เดินหน้าจ่อย ยอมจำนนเข้ามาหาแล้วบอกว่าหมดปัญญา ผมก็เลยให้ใช้วิธีของผมคือตั้งนั่งร้าน3จุดเอากล้องสำรวจวัดระดับขึ้นไปตั้งและส่องยิงระดับจากหน้าโบสถ์ถึงท้ายโบสถ์พังเปล่าไม่รู้เนอะฮะอ๋อเหรอจากซ้ายไปขวาต้องใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงงานก็โป๊ะเช๊ะเป๊ะทุกจุดโดยไม่คลาดเคลื่อนเลยแล้วในที่สุดจากช่างมาประยศก็ละประยศเมื่อจะสั่งงานแล้วก็เชื่อหมดเลยครับนี่นี่ต้องเจอฝีมือมึงนี่นะผมคุยงานก็สร้างประสบในยุคปกติตัวเองสมัยที่ผมยังหล่อหล่อนะทุกโครงสร้างล้วนก็จะความทุ่มเทและความประณีตไปสร้างบทมาดีกว่าที่ที่สุดครับคานหลักรับหลังคาโบสถ์คำนวณความยาวและตำแหน่งอย่างละเอียดไว้หลังคาโค้งจรดกันได้พอดีเป๊ะเลยครับนี่แล้วก็มาเป็นพระโบสถ์วัดพระธรรมกายที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ครับนี่

มาถึงงานสร้างที่สำคัญมากของหมู่คณะเราก็คือพระมหาธรรมกายใจดีที่ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่สร้างโดยใจที่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวของหมู่คณะต่างหากครับนี่เนาะใจโจทย์ที่สะเทือนวงการวิศวกรรมโลกขั้นสุดที่หลวงพ่อบอกให้อยู่นานถึงพันปีก็จะไปอยู่มาแค่ร้อยสองร้อยปีไปถึงพันเลยซึ่งยังไม่มีบริษัทใดในยุคนั้นที่ทำได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าว่ายอดคนจะไม่บ่นว่าโจทย์ยากถึงยอดคนเนาะจะไม่บ่นว่าโจทย์ยากแต่จะสร้างตำนานจากสิ่งที่คนอื่นว่าทำไม่ได้ให้ได้ต้องคิดในใจเสมอว่าไม่มีอะไรยาก

แสดงก่อนจะตอกเสาเข็มผมก็ต้องสำรวจชั้นดินลึกลงไป80เมตรลงไปดูไงเนาะแล้วสมัยตรวจวิเคราะห์ที่ห้องแลบระดับโลกที่เยอรมันประเดี๋ยวแรกถ้าอะไรเป็นอันตรายต่อเสาเข็มบ้างแล้วเมื่อพบกรดลดแรงแล้วก็แก้เกมด้วยการหุ้มเสาเข็มโดยซาเลต316ซึ่งเป็นซาเลตเกรดสูงสุดแล้วใช้คอนกรีตซิลิก้าฟูมที่นำเข้ามาจากเมืองนอกหล่อเป็นเสาเข็มแถมยังใส่เหล็กเสริมเพิ่มไปอีกเป็น2เท่าแค่นั้นยังไม่พอแล้วยังตอกเสาเข็มลึกลงไปอีก20กว่าเมตรจำนวนมากถึง3333 3333ต้นเพื่อทำฐานรากนี่เนาะมีอะไรอีกไหมเนี่ยนี่เนาะโอ้โหหล่อด้วยคอนกรีตซิลิก้าฟูมนี่จะเสาแต่ละต้นหุ้มด้วยสแตนเลสเกรดสูงสุดที่ต่อเสาเข็มสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ต้นแรกเดี๋ยวใครมาทันบ้างเนี่ยโอ้นี่เนาะส่วนงานโครงสร้างองค์เจดีย์ก็ออกแบบมารองรับน้ำหนักและแรงกดโดยใช้ซูเปอร์คอนกรีตซึ่งปกติทั่วไปเขาใช้คอนกรีตเพื่อรับแรงอัดได้แค่240กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้น240กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแต่โครงสร้างของเราพัฒนาจนสามารถรับแรงได้ถึง850กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเกินมาตรฐานโลกไปถึง3เท่าตัวครับเกินมาตรฐานโลกไปถึง3เท่าตัวมาไปกว่านั้นคลัดดิ้งที่ติดตั้งองค์พระเราก็ได้ด็อกเตอร์ที่เก่งที่สุดในเรื่องโลหะมาออกแบบให้ได้โรงงานหล่อที่มีความชำนาญทางด้านนี้เกินกว่า100ปีมาผลิตให้โครงสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นะรองรับน้ำหนักและแรงกดมหาศาลได้ซูเปอร์คอนกรีตนี่จ้าพื้นที่ประดิษฐานองค์พระธรรมกายเจดีย์วางแผ่นคลัดดิ้งเรียงต่อกันในรอบเป็นวงได้ทั้งหมด60วงในแต่ละแผ่นประดิษฐานองค์พระได้32องค์กราบนี่เนาะ

ส่วนการหล่อองค์พระก็ใช้ซิลิคอนบรอนซ์ซึ่งเป็นโลหะทองสำริดที่ทนทานที่สุดเท่าที่ยุคนี้จะทำได้เพราะคนพบว่าโคมโบราณญี่ปุ่นที่ทำจากโลหะคอปเปอร์บรอนซ์ซึ่งทนทานน้อยกว่าซิลิคอนบรอนซ์ซิลิคอนบรอนซ์ที่เราทำเนี่ยจ้ะอายุของเขายังใช้เกิน1,000 ปีเลยแล้วของเราจะขนาดไหนนี่เนาะแต่โลหะชนิดนี้หล่อยากสุดๆเพราะต้องใช้ความร้อนสูงถึง1,250 องศาเซลเซียสในขณะที่คอปเปอร์บรอนซ์ใช้ความร้อนแค่850 องศาเซลเซียสก็พอแล้วซึ่งการหล่อพระนั้นยังต้องทำในระบบที่สะอาดขั้นสุดเพราะถ้ามีขี้ฝุ่นนิดเดียวตกลงไปมันจะขยายตัวแล้วเกิดรอยร้าวที่องค์พระตามมาโอ้โหนี่การหล่อองค์พระนะนี่นี่จะใช้ซิลิคอนบรอนซ์แล้วทางสำริดที่ต้นท้ายสุดในยุคนั้นภายใต้ระบบที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนเพื่อให้องค์พระคงทนนานเกินกว่า1,000 ปีครับไปอยู่เป็น1,000 ปีก็จะได้คู่ของท่านนี่จ้าโอ้โหส่วนธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเจดีย์แล้วก็ใช้หินกรานิตที่ต้องหาหินที่เป็นสีและเนื้อเดียวกันโดยไม่มีสายแร่สีดำเลยซึ่งการที่จะได้หินคุณสมบัติเช่นนี้ก็ต้องหาแหล่งหินชั้นยอดจนเจอหินที่มีความเป็นโฮโมเจนิสคือมีสีกลมกลืนมีเนื้อเดียวกันทั้งหมดครับส่วนธรรมรัตนะสังรัตนะจะเห็นแกรนิตปูซึ่งในธรรมชาติมีหลายสีและบางมีจุดหรือสายแร่สีดำแทรกอยู่การจะได้เห็นที่มีเนื้อเดียวกันจึงต้องคัดเลือกอย่างละเอียดเป็นพิเศษครับ

ปมาทำกิจดีเจดีพระเจ้าลานพระองค์นี่นอกจากนี้ผมยังได้รับผิดชอบงานก่อสร้างวิหารคดสภาธรรมการสากลอาคารสำคัญอีกหลายแห่งเลยครับ

ผมเราไปควบคุมการก่อสร้างในตัวเองทุกขั้นตอนเป็นงานออกมาเนียบเฉียบเป๊ะครับนี่จ้า

แล้วพ่อครับหน้ากระดาษหมดแล้วครับเล่ากันวันนี้คงต้องลาไปก่อนแต่ถ้าว่าการจากลาไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทนำไปสู่เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่าทุกๆตอนที่ผ่านมาซึ่งจะตื่นเต้นระดับไหนโปรดติดตามตอนต่อไปวันพรุ่งนี้ส่วนในวันนี้ผมอยากจะให้หลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับ

ฟังธรรมะวันนี้เพลินเลยยังไม่อยากให้จบเลยต้องติดตามวันพรุ่งนี้ตอนจบอีกหนึ่งตอนนะวันนี้ฟังแล้วก็นึกถึงประวัติเบื้องหลังของการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ในหลายๆเรื่องพระอาจารย์ก็เพิ่งได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็นึกถึงบุญก็พระอาจารย์ก็เอาบุญทุกบุญมาฝากทุกท่านนะแล้วก็อนุโมทนาบุญนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านทุกคนที่ได้สั่งสมบุญมาต่อเนื่องแล้ววันนี้ก็ได้เข้ามาฟังธรรมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่วันนี้วันพระใหญ่นักเรียนอนุบาลได้ไปทำบุญอะไรมาแล้วกันบ้างใครไปใส่บาตรสาธุท่านใดไปถวายพัตตาหารสาธุตอนนั้นพระอาจารย์ไปต่างประเทศมีโยมเขานำกล่าวถวายพัตตาหารเป็นชาวต่างชาติเขากล่าวคำถวายว่าข้าพเจ้าจะถวายพัตตาหารเป็นถวายภัตตาคารสะกดผิดแต่ความหมายก็ดีนะก็ได้ถวายภัตตาคารพระอาจารย์ก็บอกปื้มๆกันเนาะตอนเพลวันนี้ก็เป็นวันที่มาทำบุญถวายภัตตาหารแล้วเป็นพิธีปุพพะเปตพีอุทิศบุญให้ด้วยให้กับผู้ที่ร่วงลับไปด้วยนะปุพพะเปตพีคืออะไรคือการอุทิศให้กับผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นพิธีกรรม5ประการที่พุทธศาสนิกชนจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของตนและก็ชาวโลกและสัตว์ทั้งหลายปุพพะเปตพีก็เป็น1ใน5ในการทำพิธีกรรมพิธีกรรมที่มีนักเรียนอนุบาลพอทราบไหมว่ามีอะไรบ้างพรี5อย่างมีญาติพรีคือสงเคราะห์ญาติอติถีพรีคือเอาไว้ต้อนรับแขกต่างๆเนาะปุพพะเปตพีก็ทำบุญอุทิศให้ผู้ร่วงลับแล้วก็ราชพรีก็คือบำรุงราชการเช่นเสียภาษีต่างๆแล้วก็เทวตาพีคือทำบุญให้เทวดาต่างๆนะนี่ก็เป็น1ใน5อย่างนะปุพพะเราได้มาทำบุญที่หอฉันปุพพะเปตพีก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วมีประวัติความเป็นมาในสมัยรัชกาลก็คือพระเจ้าพิมพิสารที่ได้รับเสียงร้องเรียกเวลาทำบุญตอนกลางค่ำกลางคืนก็นึกหวั่นใจว่าเสียงอะไรเสียงที่ได้ยินก็ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าเป็นเสียงของญาติพระองค์เองที่

เกิดเป็นเปเรสมาขอส่วนบุญวิธีการที่จะทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้พระสัมมาพระเจ้าก็เลยแนะนำก็เลยเป็นที่มาของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่างๆทีนี้ถ้าถามว่าการทำบุญแล้วสมัยนี้เขาก็จะถามว่าบุญไปถึงผู้ล่วงลับไหมก็ตอบว่ามีทั้งถึงแล้วก็ไปรออยู่เวลาเราทำบุญแล้วถึงเลยเนี่ยก็อยู่ในภพภูมิที่เหมาะสมก็รับได้เหมือนเราซื้อรถให้ขับอย่างนี้คนที่ขาดีรับกุญแจปุ๊บก็ขับเลยแต่คนที่ขาหักก็ต้องรอให้หายก่อนแล้วค่อยได้รถไปขับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำบุญไปแล้วก็จะได้หรือไม่ได้หรือจะไปรอก็อยู่ที่ภพภูมิที่จะได้มารองรับแต่หน้าที่ชาวพุทธของเราตามประเพณีทำบุญให้พ่อแม่ญาติผู้ล่วงลับแม้แต่ทำบุญให้เทวดาก็ตามเนี่ยเทวดาที่เราทำบุญให้ควรเป็นเทวดาประเภทไหนจริงเทวดาก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินะเหมือนเทวดาของท่านอนาถปิฎกเศรษฐีที่อยู่ที่รั้วประตูซุ้มประตูตอนแรกก็เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิคิดว่าผลทานที่ท่านเศรษฐีทำไปเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะเสียทรัพย์เยอะเลยวันหนึ่งไปตักเตือนท่านเศรษฐีผลเป็นยังไงผลก็คือเศรษฐีบอกโอ้ท่านเป็นพระโสดาบันท่านรู้คุณค่าของการทำทานผลก็คือถ้าอย่างนั้นเทวดาก็ไปที่อื่นเถิดเทวดาเลยต้องไปขอร้องเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ต่างๆว่าโอ้ยังไงทำยังไงดีจะได้กลับมาจนท้ายสุดก็เทวดาก็ไปตามทรัพย์มาคืนเศรษฐีที่สูญหายไปก็ตามเอามาคืนให้ท้องพระคลังของเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเทวดาที่เราจะอุทิศบุญให้ก็ให้เทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิด้วยก็จะได้ช่วยกันช่วยนักสร้างบารมีตามทรัพย์ดีไหม สาธุแล้วก็นอกจากได้ทำบุญถวายพระทหารก็มีทั้งบางท่านก็ถวายจีวรบางท่านก็ถวายดอกบัวยารักษาโรคแล้วก็ทำบุญกันต่างๆมากมายวันนี้มีท่านใดไปที่เจดีย์มาบ้างละอ้าวสาธุนะก็ไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์วันพระก็เป็นวันที่ชาวพุทธก็เข้ามาเยอะแยะเลยก็ทำดอกไม้ซะสวยงามเลยเห็นได้ว่าบุญเป็นเสบียงที่สำคัญถ้าบุญหย่อนก็เจอวิกฤตได้ง่ายถ้าบุญหมดอันนี้ก็หมดสิทธิ์ในชีวิตดังนั้นในวันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ทำบุญก็ทำทั้ง3ทางคือทำทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจสังเกตว่าเวลาทำบุญเนี่ยส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเตรียมใจในสมัยโบราณเวลาปู่ย่าตายายจะเข้าวัดทำบุญเขาเตรียมใจให้ผ่องใสเพราะเขาทำด้วยความตั้งใจสมัยก่อนไปทำบุญก็ไม่ได้ว่าทำง่ายๆเนาะสมัยก่อนบางทีเขากว่าจะเดินทางกว่าจะเตรียมของไปใส่บาตรแต่ละอย่างทำบุญเนี่ยก็ถือว่าต้องตั้งใจมากๆแต่ความตั้งใจนั่นแหละยิ่งตั้งใจมากก็ทำให้เราจำบุญนั้นได้แม่นแล้วก็มีความปลื้มใจวันนี้ท่านใดได้ทำบุญทุกๆบุญแล้วยังความปลื้มใจให้เกิดขึ้นบ้างพระอาจารย์ก็โมทนาด้วยนะปลื้มก่อนทำกำลังทำหรือว่าหลังจากทำไปแล้วทั้งสามระยะเลยสาธุก็เหมือนเวลาเราสั่งสมบุญต่างๆภาพบุญต่างๆที่ได้ตั้งใจทำพอนึกทีไรเกิดความปลื้มใจภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สวยงามมากกว่าภาพอย่างอื่นอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าภาพที่สวยงามที่สุดเนี่ยคือภาพการสร้างบารมี

สวยงามกว่าวิวทิวทัศน์เพราะภาพนี้แหละจะเป็นภาพที่นำไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นภาพที่เป็นกุศลกรรมแล้วก็ทำให้เรานึกถึงบุญเพราะว่าถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำบ่อยๆพึงตรึกระลึกนึกถึงบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้อย่างวันนี้ได้คุยเรื่องบุญวันพระอย่างหนึ่งก็เป็นการฟังธรรมก็เป็นบุญได้อุทิศบุญให้ผู้ที่ร่วงลับก็เป็นการที่เราได้ทำปัตตานุโมทนาไมการแบ่งบุญอุทิศส่วนกุศลให้การแผ่เมตตาให้อย่างนี้เป็นต้นวันนี้วันพระที่พึ่งที่แท้จริงของชาวพุทธอยู่ที่ไหนเราจะทำที่พึ่งที่แท้จริงก็อยู่ที่ตัวเราเองทำยังไงเหมือนที่ไปปฏิบัติธรรมที่เวอร์พีทเขาจะมีป้ายอยู่อันหนึ่งใช่ไหมที่เขาบอกว่าเงินทองส่งถึงโรงพยาบาลลูกหลานส่งถึงหลุมฝังศพมีเงินแค่ไหนก็ไปอยู่โรงพยาบาลก็เตรียมตัวเนาะก็ส่งได้แค่นั้นพอลูกหลานก็ส่งถึงหลุมฝังศพบุญกุศลส่งถึงพบหน้าภาวนาส่งถึงพระนิพพานวันนี้ก็ได้ทำบุญทุกบุญก็เป็นเสบียงก็ให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจทำและก็ตั้งใจว่าเราทำแล้วก็จะภาวนาไปถึงพระนิพพานวันนี้วันพระวันธรรมสวรรณะการนับวันพระนี่เขานับกันยังไงวันพระนี่มีที่มาจากที่ไหนมาจากสมัยหนึ่งศาสนาอื่นเขาก็มีการประชุมกันรวมกันเป็นวันรวมของศาสนาอื่นเขาพระเจ้าพิมพิสารก็ไปทูลสอบถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลขอว่าของศาสนาพุทธเราก็กราบทูลขอให้มีการรวมกันก็มีการประชุมพระสงฆ์เพื่อชำระศีลทบทวนศีลแล้วก็มีชาวพุทธมาประชุมรวมกันเป็นธรรมเนียมมาศึกษามาฟังธรรมะวันพระนี่ปกติเขานับตามจันทรคติก็คือดูดวงจันทร์ตั้งแต่ข้างขึ้นพระจันทร์เต็มดวงไปถึงข้างแรมแล้วก็กลับมาเป็นพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้ปกติในเดือนหนึ่งจะมีวันพระประมาณกี่วัน4วันคือวันพระใหญ่2วันวันพระเล็ก2วันที่เรียกว่าวันพระใหญ่คือจะเป็นวันข้างขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำวันพระเล็กก็ขึ้น8ค่ำหรือแรม8ค่ำอย่างในเดือนนี้เป็นต้นนะเดือนนี้วันพระที่ผ่านมาก็คือวันที่5นี่ก็เป็นวันแรม8ค่ำวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำคือบางเดือนเนี่ยเดือนวันเขานับกันไม่เต็มเขาก็จะเป็นแรม14ค่ำนะแล้วก็วันพระถัดไปก็ขึ้น8ค่ำเป็นวันพระวันที่19แล้วก็วันพระสุดท้ายของเดือนนี้ก็คือวันที่26เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือเป็นวันบรรลุธรรมนะวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายขึ้น15ค่ำเดือน10นั่นเองก็มาเอาบุญกันการนับวันพระเขาบอกดูยังไงเขาบอกดูที่ตลาดก็ได้เพราะวันพระเขาจะมีพวงมาลัยมาขายพิเศษป่ะจ้ะก็วันพระก็ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะวันพระก็จะมีคุยเรื่องบวชพระแล้วกันเนาะมีเรื่องบวชพระที่ช่วงนี้ที่วัดเราก็มีโครงการบวชคือบวชพระรุ่นจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่น

เนื่องกับหาปูชนียาจารย์คือบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งการบวชพระเนี่ยเป็นบุญใหญ่ใหญ่มากนะก็จะได้บุญเป็นกับคือตั้งแต่ถ้านับเวลาตั้งแต่เอาภูเขา16กิโลเมตรจากนี่ถึงประมาณรังสิตใช่ไหมรูปผ้าบางๆกว่าจะหมดเนี่ยโอ้โหหนึ่งกับนี้นานแล้วนานอีกโอ้กว่าจะได้หมดเนี่ยบุญจะส่งผลขนาดนั้นเลยดังนั้นถ้ามีโอกาสวันนี้เป็นวันที่11นะเขายังเปิดรับถ้าพรุ่งนี้มีใครสนใจก็ยังเปิดรับได้อีกก็คือวันที่12กันยายนจะตัดปล่อยผมวันที่13กันยายนคือวันอาทิตย์นี้แล้วก็มีพิธีอุปสมบทในวันที่19กันยายนณโบสถ์พระไตรปิฎกมีการตักบาตรฉลองพระใหม่วันเสาร์ที่26กันยายนหลังจากนั้นจะมีปฏิบัติธรรมพิเศษช่วงวันที่20ถึง31ตุลาคมถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้จะส่งลูกส่งหลานส่งคนที่เรารักมาบวชก็ได้อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลนะแม้พระเจ้าอโศกท่านอยากเป็นญาติพระศาสนาท่านสร้างเจดีย์ก็ยังไม่ถือว่าเป็นญาตินะผู้ที่จะเป็นญาติพระศาสนาก็ต้องส่งส่งลูกส่งหลานส่งญาติมาบวชนั่นเองนะเพราะนั้นบุญบวชก็จะได้บุญด้วยกันก็ยังไม่หมดโครงการเนาะก็ยังสามารถเพิ่มเติมมาได้ทีนี้นี่ตอนนี้ก็จะมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับพระเราต่างๆเนาะก็หลายอย่างอยู่ในการที่มีข่าวต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะไม่นับถือพระแล้วเนี่ยบอกมาบวชกันดีกว่าแล้วก็มาเป็นพระแท้เพื่อให้พระศาสนาเราจะเดินรุ่งเรืองทีนี้พระแท้เนี่ยปฏิบัติอย่างไรพระแท้ก็จะปฏิบัติตามสามัญญผลสูตรก็คือเวลาถ้าเป็นพระแท้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นอันดับแรกคือจะได้รับการกราบการไหว้ความเคารพแม้บวชเพียงวันเดียวที่พ่อแม่ก่อนบวชขอขมานาคขอเข้ามากราบพ่อแม่แต่พอบวชเป็นผ้าเหลืองแล้วพ่อแม่ก็กราบพระรัตนตรัยนั่นคือสามัญญผลว่าได้ยกระดับขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยอันนี้เขาเรียกว่าสามัญญผลเบื้องต้นแต่วัตถุประสงค์การบวชให้เป็นพระแท้มีสามัญญผลท่ามกลางก็คือไม่ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพของพระเป็นอาชีพที่ถูกต้องแล้วก็จะปฏิบัติให้ได้ฌานไปตามลำดับอย่างนี้ไปจนกระทั่งสามัญญผลเบื้องสูงวัตถุประสงค์ของสามัญญผลเบื้องสูงก็เพื่อให้กำจัดกิเลสอาสวะเป็นสิ่งที่นักบวชพึงปฏิบัติธรรมก่อนบวชจะมีกิเลสได้ไหม ก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าบวชแล้วปฏิบัติจริงๆหมดกิเลสได้ไหมก็ได้ก็มีโอกาสที่จะทำให้หมดกิเลสได้เหมือนครั้งหนึ่งเคยได้ฟังเรื่องเจ้าชายนันทะไหมเจ้าชายนันทะเนี่ยมีแฟนที่กำลังจะแต่งงานมีคู่ครองแล้วแต่เดินตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามไปถือบาตรไปตามไปด้วยความเกรงใจท่านก็ไม่คืนท่านก็พาไปทำอะไรพาไปบวชด้วยความเกรงใจด้วยความศรัทธาเลื่อมใสแต่มาบวชแล้วเป็นยังไงมาบวชแล้วก็คิดถึงน้องหญิงเรามีสัญญากันบวชแล้วก็คิดถึงวิธีแก้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำยังไงนำพระนันทะไปดูเลยสวรรค์ไปดูเทวดาพอไปดูน้องหญิงเทวดาที่เป็นนางฟ้าจริงๆเป็นเทวดาจริงๆปรากฏว่า
ผู้หญิงในเมืองมนุษย์เมื่อเทียบกับความสวยงามของเทวดาอันนี้ขออภัยนะในสมัยนั้นเขาบอกว่าเหมือนดูลิงเลย กลับกลายเป็นว่าถูกใจเทวดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยให้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อนี่นะถ้าเห็นดีแล้วว่าเทวดาเนี่ยมีความสวยงามมากกว่าอดีตที่จะเป็นคู่ครองอย่างนี้นะให้ตั้งใจไปปฏิบัติตอนแรกก็คิดอย่างนี้นะแต่ตอนหลังเพื่อนสัทธมิตรก็ไปวนเวียนอ้าวท่านนี้เหรอที่ได้ปฏิบัติเพื่อหวังเทวดานางฟ้านี่เองคุยไปคุณมาจนเกิดความสลดใจเกิดความสังเวชแล้วก็เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมสุดท้ายได้บรรลุธรรมไหมบรรลุธรรมเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นสามัญญผลเบื้องสูงเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมตามศีลสมาธิปัญญาอดีตจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าปัจจุบันตั้งใจเราตั้งใจทำให้ดีเลยก็จะมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลหลายตัวอย่างเลยท่องคาถาแม้บาทเดียวไม่ได้แต่ท้ายสุดบรรลุธรรมได้ไหมได้เพราะได้กรรมฐานที่ถูกจริตสมัยนี้ผู้หญิงบวชได้ไหมผู้หญิงบวชทางใจไปก่อนนะเขามีคำถามหนึ่งทางหลายปีมาแล้วเนี่ยมีคำถามหนึ่งก็ถามนางสาวไทยของประเทศไทยนี่แหละยังจำได้เลยว่าคำถามนั้นเนี่ยเป็นคำถามที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะถามนางสาวไทยประโยคนี้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยสิ่งที่อยากทำคืออะไรนี่เป็นคำถามวัดนางสาวไทยเนาะจะเข้ารอบหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นคำถามที่ชนะใจกรรมการด้วยนะคำตอบเขาก็ตอบว่าถ้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาพบว่าร่างกายเป็นชายจะทำอย่างไรดีนางสาวไทยผู้เข้าประกวดปีนั้นนะยังไม่ได้รับตำแหน่งแต่ตอบว่าจะเกิดเป็นหญิงหรือชายก็มีสิทธิเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่อยากทำเมื่อตัวเองกลายเป็นชายคืออยากบวชเพราะการบวชเป็นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงยังทำไม่ได้เธอจึงอยากบวชให้คุณพ่อคุณแม่อ้าวดีไหมสาธุเพราะนั้นมีโอกาสเนาะเราก็สนับสนุนการบวชและการบวชก็ต้องมีเป้าหมายเวลาบวชมีครูบาอาจารย์มีเป้าหมายเพราะถ้าเป้าหมายเปลี่ยนไปเดี๋ยวเป็นพระแต่ละนิกายก็เปลี่ยนไปตามที่ต่างๆแต่พระที่มาบวชที่วัดเราก็มีทั้งจะมีนายแบบพิธีกรว่าที่นักบินนักธุรกิจอะไรต่างๆเพราะเรามีต้นแบบที่ดีโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็เห็นญาติโยมมาทำบุญก็คือเป็นวันคล้ายวันละสังขารคุณยายจะเห็นได้ว่าวัดเมื่อกี้นี้เห็นที่หอที่โบสถ์ก็ดีที่สถานที่ต่างๆก็ดีเนี่ยคุณธรรมหนึ่งที่ได้สร้างวัดถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีผู้ที่อยู่เบื้องหลังท่านหนึ่งก็คือคุณยายอาจารย์ใครมาทันคุณยายอาจารย์บ้างสาธุคุณยายละสังขารไปเมื่อปี2543ถ้าใครมาทันเนี่ยก็ต้องบอกว่า26ปีที่แล้วได้ฟังหลวงพี่ท่านเล่าคุณธรรมคุณยายแล้วก็ชื่นใจว่าหลวงปู่ธรรมดาไม่ค่อยชมใครแต่หลวงปู่ชมคุณยายครั้งเดียวเลยชมว่า 1. ไม่มี 2. เลยเพราะนั้นเนี่ยคุณยายก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกายอย่างพระอาจารย์ฝึกอาสาสมัครก็จะเห็นว่าการยิ้มง่ายไหว้ก่อนเวลาคุณยายมาชวนใครก็จะเจอชวนมาทานข้าวทานข้าวสบายใจจะพูดคุยธรรมะเขาก็รักวัดเรารักธรรมะเจอการปฏิสันถานที่ดีก็ให้ดูต้นแบบคุณยายหรือความสะอาดในห้องน้ำ
ื่อกี้นี้เห็นที่

พี่ท่านพูดถึงก็เป็นคุณธรรมที่ได้จากคุณยายตั้งแต่สมัยบ้านธรรมประสิทธิ์เลยแล้วบอกว่าคุณยายเนี่ยมีความละเอียดในหลายด้านยุคก่อนที่หลวงพี่ท่านไปช่วยบูชาข้าวพระก็จะรู้เลยว่าภาชนะแต่ละอย่างที่ใช้บูชาข้าวพระนี่ต้องห้ามอะไรห้ามบินเพราะต้องทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างประณีตที่สุดดีกว่าดีที่สุดวันนี้เขาบอกว่าคนสมัยนี้ไม่อยากจะเข้าวัดแต่วัดเราสร้างวัดให้เป็นวัดคือสร้างวัดให้น่าเข้าสร้างพระให้เป็นพระที่ดีแล้วก็สร้างญาติโยมทุกคนเลยให้เป็นนักสร้างบารมี

ไม่ใช่อัจฉริยะแต่พระวัดเราเป็นผู้ที่มีความเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็ได้สิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์มาเหมือนเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าหล่อพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ได้จบสายช่างหล่อนะหลายๆท่านจบจากมอเกษตรเนี่ยแต่ก็มาได้ความรู้เวลามาอยู่วัดนี่เองเพราะนั้นความรู้ต่างๆถ้าเป็นพระที่ฝึกแล้วนิสัยดีมีครูบาอาจารย์อยู่ในใจเนี่ยฝึกได้ไม่ยากเลยเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระก็ให้ทุกท่านนึก

ปฏิบัติธรรมถ้าเป็นวันพระเล็กเขาก็มีโอกาสก็จุดประทีปในวันพระหรือเอาป้ายวันพระไปติดที่บ้านของเราวันนี้ก็จะได้เป็นวันที่เราได้ทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไปศึกษาดูว่าวันพระโดยเฉพาะวันพระขึ้น15ค่ำก็เป็นวันที่ไม่ธรรมดาเป็นวันที่มหัศจรรย์วันพระทั้งชาวสวรรค์มาสักการะพระธาตุมหาจุฬามณีทั้งวันพระในโยกยมโลกก็มีการหยุดทันทรมานก็เป็นเหมาะแก่พวกเราทั้งหลายที่จะเป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อสร้างบารมีทั้งกายวาจาใจวันนี้วันพระก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใสๆเป็นองค์พระภายในพระอาจารย์ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้มีสายบุญหลั่งไหลให้มีสมบัติทับทวีมีสุขภาพแข็งแรงไร้ทุกโศกโรคภัยให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามที่ตั้งใจมีเสบียงข้ามภพข้ามชาติถึงคราวจะปฏิบัติก็ปฏิบัติสะดวกมีองค์พระมีธรรมะที่สว่างไสวตามติดมหาบูชนียาจารย์สร้างบารมีกันไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน

0: ตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวง

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะ

รองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆ
เหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนเขาได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆ

ให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ

นึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ย
ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิต

ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมกา

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรมก้า

0: ็นพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: นามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ไม่ควรรู้
1: ประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: หากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไหล
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัจฉา
0: อัพพยาปัจฉา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่าง

0: ่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: สาธุโขปันดิโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.comและทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเราเหลือเวลาจริงๆไม่นานเพราะเหตุนี้หลวงพ่อจึงต้องตอกย้ำกันทุกอาทิตย์ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีให้ตั้งใจไว้เลยว่าชีวิตนับจากนี้ไปนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วเราจะสร้างบารมีกันอย่างเดียวจนกว่าจะหมดอายุขัยเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งกายวาจาใจทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลังให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์สว่างไสวให้เป็นบุญล้วนๆสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังจะได้เป็นกำลังสำหรับไปสู่สุคติและเป็นกำลังสำหรับภพชาติต่อไปที่จะเกิดมาสร้างบารมีกันอีกนะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยอาสาสมัครเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีแห่งการสถาปนากองริ้วขบวนณระเบียง6สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยกองริ้วขบวนสำนักศรัทธาภิบาลได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่องานพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2569และเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีแห่งการสถาปนากองริ้วขบวนกับภารกิจงานพระศาสนากว่า26ปีโดยมีคณะประธานรองท่านเจ้าภาพทุกคณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งทุกท่านได้มาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเบื้องหลังความสำเร็จความปลื้มปิติใจทุกๆภารกิจงานบุญในส่วนของประธานผ้าป่ากองริ้วขบวนในปีนี้ได้แก่อาสาสมัครนภาวันพิรุณอาสาสมัครนัทวิคมเนตรประเสริฐศรีอาสาสมัครชินพงษ์ศรีนินและอาสาสมัครวงวิทย์สองสิริได้อัญเชิญผ่านผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพและถวายผ่านดอกไม้สักการะแด่ประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าค่ะทั้งนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำ

คำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในการนี้ประธานพระป่าได้น้อมถวายทายธรรมและปัจจัยพระป่าแด่ประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ในส่วนของท่านเจ้าภาพและอาสาสมัครได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้อาสาสมัครที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในริ้วขบวนต่างๆในงานบุญได้สร้างความภาคภูมิใจในการมาเป็นอาสาสมัครที่วัดพระธรรมกายและยังความปลาบปลื้มปิติในบุญจากการเป็นอาสาสมัครเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ทองคําองค์ที่2นะครับแล้วก็วันนี้ก็ภูมิใจมากที่ได้มาเป็นประธานได้ทําบุญทอดผ้าป่านะครับให้กับกองริ้วขบวนครับก็เห็นความสําคัญของการรับบุญอาสาสมัครของกองริ้วขบวนทุกบุญเลยครับเพราะว่าทุกบุญทุกอย่างที่ทางกองได้ทําไปนะครับก็เพื่องานพระพุทธศาสนานะครับเพื่องานพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับผมในขณะที่เราเดินอัญเชิญผ้าป่าไปเนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นการอัญเชิญผ้าไตรเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้มีส่วนในทุกๆบุญของกองอาสาสมัครริ้วขบวนเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็เลยมีความปลาบปลื้มเป็น

ื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14ท่านและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน56คนเข้ารับการอบรมณโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิราพรเสาวรสหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งมีนางสาวสุชาวดีเอี่ยมสะอาดครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นเข้าช่วงอบรมโดยในส่วนของนักเรียนได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสกโขหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้บรรยายธรรมในหัวข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล5และบุญบาปเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตขณะเดียวกันในส่วนของคณะครูได้รับเกียรติจากคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกพร้อมทีมงานเป็นวิทยากรนำเวิร์กช็อปการสอนหลักสูตร7บท

เรียนรู้เข้ากับชีวิตจริงของทั้งนักเรียนและคุณครูผู้สอนโดยมุ่งหวังให้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากแต่ละบทฝึกไม่หยุดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะที่ทุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนที่ผ่านมาณทุดงคสถานพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนกันยายนณห้องแก้วบรรลุธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นและเปี่ยมด้วยมหาปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายส่วนในภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านสำหรับพิธีบูชาข้าวพระทางทุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและมหาปีติของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพุทธนอร์ดไรน์เวสต์ฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจแม้จะอยู่ไกลจากประเทศไทยค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรสุวรรณาปริ้งเคิร์ตและกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประคองยอดแหวฉัตรนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรขวัญอยู่บีทเก้นและกัลยาณมิตรเกษรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อความอบอุ่นมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรกัลยาณมิตรไฮโก้เอลวิสและกัลยาณมิตรประเพียรแทสเทเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลาบปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับหมู่ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะ

เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระเพื่อสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและมหาปิติค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงและกัลยาณมิตรรัชนีเอร์แกนเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรอัครพักทานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพิธีถวายทิพยบุพภาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปรกและกัลยาณมิตรนิ่มนวลฮันเตอร์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารบูชาข้าวพระประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรรัชนีเอร์แกนและกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งอย่างได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากประธานสงฆ์ว่าด้วยเรื่องอนิสงส์ของการให้ทานและการทำใจให้ใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะบรรยากาศความเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศ์ศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายทิพยบุพภามาลานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรปรมาศรีจินดาและกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวตามด้วยพิธีสำคัญคือการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยโดยมีกัลยาณมิตรสมดีและกัลยาณมิตรศรีมอนแก้วมหาวงศ์เป็นประธานจุดโคมประทีปแก้วท่ามกลางเสียงเจริญพระพุทธมนต์บทชยันโตจากคณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ยังมีพิธีถวายกองบุญสนับสนุนโครงการต่างๆของวัดได้แก่กองบุญโรงครัวรัตนมหาทานและกองบุญถวายต้นไม้โดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานกองบุญคิลานเพศัตมีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมบูธเป็นประธาน
ส่วนกองบุญบูรณปฏิสังขรณ์มีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรกิจระวีธนหิรันโรจน์เป็นประธานในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับชมวิดีโอความคืบหน้าโครงการติดแอร์และปูพรมของทางวัดอีกด้วยค่ะสำหรับการจัดงานบูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกายซานดิเอโกจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนอย่างยั่งยืนค่ะด้านคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดงานบุญใหญ่พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในรัฐมิเนโซตาปีที่22เนื่องในวันธรรมชัยค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาปีที่22โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและครอบครัวเป็นประธานจัดงานโดยได้กราบอาราธนานิมนต์เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์จาก16วัดรวม43รูปทั่วรัฐมิเนโซตาและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมเพื่อสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งรัตนโชโตเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรองรับบุญใหญ่ต่อมาจึงได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่หลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาปีที่22น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศาสตร์โดยมีกัลยาณมิตรสมภารกัลยาณมิตรนวลชมพูจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรบวนลูและกัลยาณมิตรคิมเบอรี่ธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีลัยจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสุทธิธรรมและกัลยาณมิตรเดชาชมพูจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง5คณะและคณะญาติมิตรได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ประธานบุญพิธีและคณะญาติมิตรได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความปลาบปลื้มปิติทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งสร้างความตื้นตันใจให้กับชาวพุทธในต่างแดนเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาสร้างมหากุศลและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะสงฆ์ต่างวัดในต่างแดนค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาและชาวพุทธในพื้นที่ร่วมใจกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่22เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกและมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดอุดรธานีอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดชลบุรีอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส
่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2

ครหลวง6อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปาจิตตังนิวาระเยควรยับยั้งใจไม่ให้ยินดีในความชั่วค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

กำลังใจเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของพลังอันยิ่งใหญ่เป็นพลังที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอย่างเหลือเฟือที่คอยผลักดันมนุษย์ให้ทำสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉะนั้นสำหรับคนที่หมดกำลังใจก็จะรู้สึกหมดเรี่ยวแรงหมดความหวังหมดความเพียรพยายามไม่อยากทำความดีเหมือนรถที่น้ำมันหมดแล่นต่อไปไม่ได้แต่สำหรับผู้มีปัญญาแล้วเนี่ยย่อมสามารถให้กำลังใจตนเองได้ไม่ต้องไปรอคอยกำลังใจจากใครเพราะต้นแหล่งแห่งกำลังใจนั้นน่ะมันแฝงอยู่ภายในใจเราคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังที่ยิ่งใหญ่เพียงเราทำใจของเราให้หยุดนิ่งเมื่อใจสงบพบกับความสว่างใจก็จะมีพลังมีความสุขและมีอนุภาพโดยเฉพาะเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เราก็จะมีกำลังใจไม่สิ้นสุดมีกำลังใจเหลือเฟือเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นทำให้คนรอบข้างมีกำลังใจตามเราไปด้วยดุจเดียวกันกับพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่านหิปาปังกตังกัมมังสัจจุขีรังวะมุจจติตหันติพาลมันเวติพัสมาฉันโนวะปาวโกกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ผลิตผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลไปแต่บาปกรรมนั้นย่อมตามแผดเผาคนพาลเหมือนไฟที่ถูกเท่ากรบไว้ฉะนั้นการกระทำของคนเราเนี่ยมีทั้งทำความดีและความชั่วปะปนกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทำสิ่งไหนแต่เมื่อเราได้ทำกรรมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามกรรมนั้นอาจจะยังไม่เห็นผลในทันทีเหมือนน้ำนมที่เพิ่งจะรีบมาใหม่ๆก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปรสชาติกับแปรเปลี่ยนไปเช่นกันคนทำกรรมใดไว้ไม่นานก็จะได้รับผลของกรรมนั้นต่างกันแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นดังเช่นกับปัจจุบันชาติของท่านพระสิวรีเถระที่ได้รับทั้งผลของบุญและบาปจนกระทั่งถึงภพชาติสุดท้ายเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะท่านได้ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสุปปวาสาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงโกริยะด้วยอำนาจแห่งทานบารมีที่บุตรนั้นได้สั่งสมมามากตั้งแต่บุตรชายถือปฏิสนธิพระนางทรงได้รับเครื่องบรรณาการและเครื่องบริหารครรภ์ถึง500อย่างทั้งเช้าและเย็นพระนางยังกลายเป็นผู้มีลาภสักการะมากเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแม้กระทั่งชาวเมืองผู้ต้องการจะทำนาให้ได้ผลดีต่างก็ไปขอบารมีจากพระนางได้พากันนำภาชนะที่ใส่พันข้าวมาให้พระนางทรงจับแล้วก็นำพันธุ์ข้าวไปหว่านทำการเพาะปลูกด้วยอนุภาพบุญของพระโอรสที่อยู่ในครรภ์เมื่อตอนข้าวกล้าออกรวง
ปรากฏว่าข้าวต้นหนึ่งนั่นน่ะแต่ละต้นแตกงอกออกเป็นร้อยเป็นพันเมล็ดแล้วเวลาหว่านพันข้าวลงไปที่นาหนึ่งไร่ก็ได้ข้าวตั้ง50ถึง60

เว้นในเวลาขนข้าวขึ้นยุ้งฉางชาวพระนครต่างขอให้พระนางสุปวาสาทรงจับที่ประตูของยุ้งฉางข้าวในยุ้งฉางถึงจะถูกขนออกไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดสิ้นหรือแม้แต่ข้าวที่อยู่ในหม้อข้าวเช่นเดียวกันเมื่อพระนางทรงจับหม้อข้าวใบไหนหม้อข้าวใบนั้นแม้จะถูกมหาชนตักออกไปรับประทานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดสิ้นนี่ก็เป็นบุญญาณุภาพของบุตรผู้อยู่ในครรภ์ของพระนางในสมัยนั้นพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ณป่ากุฎิฐานวันพระนางสุปวาสาทรงบริหารพระครรภ์อยู่นานถึง7ปี7เดือน7วันก็ยังมิได้ประสูติทรงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเมื่อไม่รู้จะพึ่งใครพระนางจึงข่มทุกขเวทนาโดยการตรึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือพระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบทรงแสดงธรรมเพื่อละความทุกข์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วได้ปฏิบัติตามพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ปฏิบัติเพื่อละทุกข์เช่นนี้ความทุกข์แสนสาหัสนี้ย่อมไม่มีในพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงมีแต่ความสุขโดยแท้เมื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพระนิพพานเช่นนี้ทุกขเวทนาก็บรรเทาเบาบางลงไปวันหนึ่งพระนางปรึกษากับพระสวามีว่าอีกไม่นานตัวเองคงต้องตายแน่แล้วเพราะทรมานเหลือเกินอยากจะถวายทานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ขอพระสวามีเสด็จไปกราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาด้วยเถิดหากว่าพระองค์ตรัสพระดำรัสใดเขาได้จำพระดำรัสนั้นมาบอกด้วยเมื่อพระสวามีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าก็ตรัสถวายพระพรว่าขอให้พระนางสุปวาสาจงมีความสุขหาโรคภัยมิได้จงประสูติพระกุมารผู้ปราศจากโรคเถิดทันทีที่พระบรมศาสดาตรัสอวยพรจบเท่านั้นแหละพระนางสุปวาสาก็ทรงประสำราญปราศจากพระโรคขาพาธได้ไปสู่พระโอรสผู้ไม่มีโรคภัยและการประสูตินั้นก็ง่ายเหมือนกับเทน้ำออกจากกระบอกส่วนพระสวามีกระเดสดับพระพุทธดีกาแล้วก็รีบถวายบังคมลากลับเข้าพระนครแต่ยังไม่ถึงพระราชมณฑลพระนางสุปวาสาก็ได้ให้ประสูติพระโอรสผู้มีบุญเรียบร้อยแล้วส่วนพระปโยลญาติทั้งหลายต่างพากันปราบปลื้มดีใจจนน้ำตาไหลรีบไปทูลในพระสวามีของพระนางทรงทราบพระสวามีดำริว่าพระดำรัสของพระผู้มีภาคเจ้าช่างน่าอัศจรรย์จริงหนอจึงรีบเสด็จมาบอกพระมเหสีพระนางสุปวาสาทรงสดับแล้วก็ทรงปราบปลื้มพระหฤทัยมากและพระประยุรญาติได้ตั้งพระนามให้พระกุมารว่าสิวลีแปลว่าเป็นผู้นำความเกษมสำราญมาสู่หมู่ญาติหลังจากที่พระโอรสประสูติแล้วพระนางก็ได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข

อนางสุภวาสาได้นำพระกุมารกลับไปถวายบังคมพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์พระสารีบุตรเถระได้สนทนากับพระกุมารว่าสิวลีเธอยังจะพอทนได้หรือพระกุมารกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้ากับผมจะมีความสุขได้อย่างไรต้องอยู่ในครรภ์ซึ่งเปรียบเสมือนโลหะคมพีถึง7ปีพระนางสุภวาสาทรงสดับถ้อยคำของพระโอรสแล้วเนี่ยทรงสมนัดว่าลูกของเราน่ะเกิดได้เพียง7วันก็สามารถพูดคุยกับท่านพระธรรมเสนาบดีได้พระบรมศาสดาทรงเห็นพระนางได้รับทุกข์ทรมานมากจึงตรัสถามว่าสุภวาสาเธอยังจะมีความปรารถนาบุตรอย่างนี้อยู่หรือพระนางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหม่อมฉันจะพึงได้เอารถอย่างนี้อีก7คนหม่อมฉันก็ยังปรารถนาทีเดียวพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นหัวอกของผู้เป็นแม่นะจ๊ะจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ยอมเพื่อลูกส่วนบุพกรรมของสิวลีกุมารนั้นจะเป็นอย่างไรท่านได้ทำกรรมอะไรไว้จึงต้องอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือนแล้วก็อีก7วันเราคงต้องมารับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามานี้จะเห็นได้ว่ากฎแห่งการกระทำนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคอยตัดสินผลการกระทำของทุกชีวิตอย่างเที่ยงตรงไม่มีการเอ็นเอียงโดยที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาใดๆทั้งสิ้นสรรพชีวิตต่างก็ต้องก้มหน้ารับผลแห่งการกระทำของตน

ก็จะตามเราทันยิ่งถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้มีพระภายในเป็นที่พึ่งแม้บาปที่เคยทำไว้ในอดีตจะไม่สูญหายไปไหนแต่ก็จะมีกำลังเบาลงที่เบาก็จะหายไปเลยเพราะบาปตาม

ปฏิธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้กันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

ดังที่สาธุชนทั้งหลายรู้ทั่วกันแล้วนั้นว่าเหตุแห่งพระพุทธบัญญัติข้อวินัยให้สงฆ์สาวกปฏิบัติแต่ละบทนั้นมักเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไม่เหมาะสมเป็นกรณีไปพุทธกาลครั้งหนึ่งก็เป็นดังนั้นพุทธวินัยครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระฉัพพคีสองรูปล่วงพระวินัยข้อยึดถือในทรัพย์มิได้ปล่อยวางปล่อยตัว

0: เกี่ยวยุโยงหมู่สงฆ์แต่ละหมู่ให้ผิดพ้องหมองใจกันเป็นนิด
1: ดูสิท่านพระคณะโน้นนะชอบถือดีทำตัวหยิ่งยโสดูไปแล้วก็ไม่เห็นจะดีกว่าคณะนี้ตรงไหนเลยพวกท่านอย่าไปยอมเชียวนะ
2: พวกท่านคิดดูสิพวกเราอยู่กันมานานกว่าเขาอีกจะยอมเขาได้อย่างไรกัน
0: สิ่งไหนที่เป็นการประพฤติผิดภิกษุทั้งสองก็ยุยงส่งเสริมให้กระทำ
1: โอ้ยถือสงถือศีลอะไรกันบ้าบอคอแตกทรัพย์สมบัติต่างๆหากมีอยู่กับตัวมันก็เป็นการดีคิดดูสิหากพวกเรามีของหรูๆดีๆติดตัวไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับถือใครๆก็ข่มพวกท่านไม่ได้
2: ใช่พระที่ซอมซ่อสวมแต่จีวรเก่าๆจะดูมีคุณค่าได้อย่างไรกันรังแต่คนเขาจะดูถูกกันทั้งนั้นแหละ
3: นั่นสินะของดีๆใหม่ๆหรูๆมันก็ย่อมดีกว่าของเก่าอยู่แล้ว
0: แย่ข้างโน้นทียุข้างนี้ทีไม่นานนักพระหมู่ต่างๆก็เริ่มรุนเรเห็นผิดเป็นชอบไปหลายรูป
4: ทำไงดีล่ะท่านพักนี้เราไม่ค่อยได้รับทรัพย์สิ่งใดจากชาวบ้านเลยหากเพ่นอย่างนี้เราต้องแพ้คณะโน้นแน่เลย
3: นั่นนะสิไม่ได้การละเราต้องหาวิธีแก้ไข
1: เป็นไปตามแผนเริ่มสะสมสิ่งของกันมากๆเถอะอาตมาจะเป็นนายหน้าหาของมาขายให้เองรวยเละ
0: เมื่อความล่วงรู้ถึงพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกให้พระปันถกะและพระโลหิตกะเข้าเฝ้าการกระทำของพวกเธอย่อมเป็นเหมือนการกระทำของนกกระไนเมื่ออดีตชาติโน้นเมื่อพระภิกษุทูลขอให้ทรงเล่าเรื่องนั้นทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าสตปัตตะชาดกขึ้นณเวลานั้นไกลออกไปจากแคว้นกาสีล่วงพ้นเขตกสิกรรมและลำน้ำสู่พื้นป่าอันเป็นทางผ่านไปสู่แว่นแคว้นอื่นๆในอดีตครั้งนั้นยังมีนายโจรคนหนึ่งนำสมุนคอยดักปล้นคนเดินทางตามชายขอบพระนครพาราณสี
5: วันนี้ไปลุยที่ไหนดีเนี่ยหัวหน้า
6: เฮ้ยคันไม้คันมืออย่าหาเรื่องคน
7: เฮ้ยเป็นโจรไว้เฮ้ยไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้จะได้หาเรื่องใครพวกเจ้าเตรียมตัวให้ดีเถอะวันนี้เราได้ปล้นกันแน่ๆ
0: กิติศัพท์นายโจรนี้เลื่องลือไกลเพราะจะเลือกปล้นเฉพาะทรัพย์มีค่าเท่านั้นไม่เคยทำร้ายใครกับทั้งมักแจกจ่ายอาหารเสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้ตามชายแดนอยู่เสมอ
3: โชคดีจังได้รับของแจกด้วยข้าวสารนี้คงเอาไปเลี้ยงลูกๆได้หลายมื้อนายโจรนี่ช่างมีน้ำใจจริง
8: ๆของพวกนี้คงขายได้ราคาดีแน่ๆต่อชีวิตได้อีกตั้งหลายวันน่ะเราต้องขอบคุณท่านนายโจแล้วล่ะ
0: ด้วยเหตุนี้ร่องรอยใดๆข่าวสารใดๆของนายโจรและสมุนจึงถูกปิดบังอำพรางไว้มิให้ฝ่ายราชการใช้ปราบปรามได้อีกประการหนึ่งก็ร่ำลือกันว่านายโจรนี้มีวิชาดีสามารถรู้เหตุล่วงหน้ารู้ภาษาทุกภาษาในโลกไม่ว่าจะเป็นภาษามนุษย์หรือสัตว์ต่าง
7: ได้ยินเสียงแว่วๆมาจากที่ไหนเนี่ยเจ้านกพวกนี้มันพูดอะไรกันนักกันหนานะนี่หนวกหูจริงๆเลย
0: ที่ชายแดนแคว้นกาสียังมีกระตุ้มผีบ้านหนึ่งล้มตายลงทิ้งภรรยาม่ายและบุตรชายให้ดูแลบ้านตามลำพังนานปีเข้ามารดาก็เริ่มเจ็บป่วยวันหนึ่งจึงบอกให้บุตรชายรู้ว่ายังมีลูกหนี้รายหนึ่งอยู่ที่ตำบลห่างไกลค้างหนี้บิดาอยู่อีก 1,000 กหาปณะ
9: ลูกเอ๋ยเงินนั้นจะเป็นทุนต่อชีวิตของเจ้าเมื่อแม่จากไปแล้ว

0: จ้าจงไปทวงหนี้นั้นคืนเถิด
1: โธ่แม่เจ็บป่วยขนาดนี้แล้วยังจะห่วงลูกอีกแม่สบายใจเถอะจ้ารักษาตัวเองให้หายเถิดเงินนั้นลูกจะไปทวงมาเอง
0: ทางไปบ้านลูกหนี้นั้นเจ้าต้องเดินผ่านป่าออกไประวังตัวให้ดีนะลูกเอ๋ยอันตรายมันมีมากนักรีบไปเถิดไม่ต้องห่วงแม่หรอก
1: แม่ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกเตรียมยาสมุนไพรต่างๆไว้ให้แล้วแม่อย่าลืมกินนะข้าวปลาอาหารก็ต้องกินให้ครบทุกมื้อลูกจะกลับมาไวๆแม่อย่าเป็นอะไรนะ
0: จ้าเจ้ารีบไปเถิดเดี๋ยวจะมืดค่ำกันซะก่อนระวังตัวให้ดีนะ
2: หญิงไม้นั้นแม้จะห่วงใยบุตรในการเดินทางเพียงใดแต่ความกังวลห่วงใยในการใช้ชีวิตวันหน้ากลับมีมากกว่าทรัพย์อันสูงค่าของมารดาจึงไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบลูกของตนได
0: ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองลูกของลูกด้วยเถิดให้เขาเดินทางโดยปลอดภัยอย่าได้รับอันตรายใดๆเลยสาธุ
2: เมื่อถึงเวลาที่บุตรชายต้องเดินทางมุ่งสู่ชนบทที่มีลูกหนี้อาศัยอยู่มารดากลับมีความห่วงใยไม่อยากจากกัน
0: เฮ้อนี่หากแม่ไม่เจ็บป่วยคงตามเจ้าไปแล้วลูกรักของแม่แม่ไม่อยากให้เจ้าจากไปไกลเลยชนบทนั้นห่างไกลนักระหว่างทางไกลนั้นใครจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าโธ่ลูกแม่
2: ความเสียใจของแม่ที่ไม่อยากแยกจากลูกชายและด้วยจิตอันผูกพ้องต้องกันวันต่อมาเธอต้องมีอันล้มเจ็บและหมดลมหายใจลงไปนั่นเองนี่เป็นการดับลงของสังขารร่างมนุษย์เป็นการดับขันลงในชาติหนึ่งแต่จิตอันปฏิพัทธ์ผูกอยู่กับความห่วงใยทำให้วิญญาณต้องจุติใหม่ในร่างของสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อาศัยอยู่ที่ชายป่าซึ่งเป็นทางผ่านของบุตรชายที่ขณะนี้กำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมทรัพย์ 1,000 กหาปณะ
0: โธ่ลูกแม่แม่จะปกป้องดูแลเจ้าอย่างไรดีย
2: ิ่งรู้ว่ามีโจรกลุ่มนั้นกำลังย้อนไปดักทางขากลับของบุตรนางก็ยิ่งร้อนใจ
0: แย่แล้วเราต้องรีบไปเตือนลูกมิให้เดินกลับบ้านทางนั้น
3: ไปกันเถอะพวกเราข้าได้ยินเสียงพวกสัตว์มันบอกว่ามีทรัพย์ก้อนใหญ่รอเราอยู่รีบไปทางนั้นกันเถอะ
2: ด้วยความว่องไวของร่างกายสุนัขจิ้ง

0: จอกไม่นานก็สามารถวิ่งไปไกลกว่ากลุ่มโจรจนมาดักหน้าบุตรชายได้ทันเวลาพอดี
1: โอ้ยเหนื่อยแต่พักไม่ได้เราต้องไปถึงลูกให้ทันก่อนโจรกลุ่มนี้ลูกจ๋าระวังตัวไว้อันตรายจะมาถึงเจ้าแล้ว
0: เมื่อนางเห็นบุตรชายเดินผ่านชายแดนออกมาก็ดีใจแต่บุตรชายของนางนั้นเล่าเมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกมาขวางหน้ากลับแปลกใจมิรู้ว่าเป็นแม่ของตนเองกลับชาติมาเกิด
1: เราต้องบอกให้ลูกเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน
2: นั่นอะไรนะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่เหรอทำไมมันจ้องหน้าเราเขม็งอย่างนั้นน่ะจะกัดหรือเปล่าเนี่ย
0: เมื่อลูกชายเดินเข้ามาใกล้นางสุนัขจิ้งจอกก็รีบตะกุยดินเป็นแนวขวางเป็นสัญญาณว่าขวางทางไว้ไม่ให้ลูกชายเดินไปทางนั้นต
1: ่อทางนี้ไปไม่ได้นะลูกโธ่เอ๋ยลูกจะเข้าใจแม่หรือเปล่าเนี่ยทางนี้มีอันตรายเจ้าไปไม่ได้นะอย่าไปนะอย่าไป
2: เจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันทำอะไรของมันตลกนักเชียวอยู่ๆก็ตะกุยดินให้ดูเกะกะขวางทางซะจริง
0: อนิจจาความหวังดีของนางสุนัขจิ้งจอกไม่เป็นผลบุตรชายมิได้สำเนียกในกิริยานั้นเลยกลับเอาก้อนหินมาปาแม่ในคราบสุนัขจิ้งจอกอย่างไม่ใยดี
2: เฮ้ยเกะกะจริงเจ้าหมาบ้าไปซะไปให้พ้นทางเลยข้าจะรีบเดินทางกลับบ้านไม่รู้ป่านนี้แม่จะเป็นอย่างไรบ้างไปชิวชิวชิวว่าแล้วยังนิ่งอีกนี่เนี่ยไปเลยไป
1: โธ่เอ๋ยลูกจ๋านี่แม่เองจะทำยังไงดีแม่จะปกป้องเจ้ายังไงดี
0: เมื่อเอาก้อนหินปาไล่นางสุนัขจิ้งจอกจนหนีไปแล้วมานพหนุ่มก็เดินทางต่อไปโดยใช้เส้นทางเดิม
2: เฮ้ยต้องรีบเดินทางต่อเป็นห่วงแม่จังเลยจากไปตั้งหลายวันแล้วไม่รู้แม่จะเป็นอย่างไรหายป่วยหรือยังก็ไม่รู
0: ้ระหว่างทางมีนกกระไนตัวหนึ่งร้องทักชายหนุ่มไม่เคยได้เรียนรู้ภาษาสรรพสำเนียงสัตว์จึงคิดว่าเสียงร้องของนกกระไนนั้นเป็นมงคลกับตัวเอง
2: นกน้อยให้พรเราเช่นนั้นหรือเสียงเพราะจังร้องอีกสิร้องอีกเสียงเจ้าฟังแล้วไพเราะนักหายเหนื่อยเลยนะเนี่ย
0: เสียงของนกกระไนที่ร้องไม่ได้มีความหมายถึงการเป็นมงคลอย่างที่มานพหนุ่มเข้าใจความหมายของมันกลับตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง
3: ข้ามันซะข้ามันซะข้ามันเลยมันมีทรัพย์ตั้งพันกหาปณะเอาเลยป้นเลยมันรวยมันรวยมากๆเลย
2: แน่ให้พอเราไม่หยุดเลยเจ้านกนี่น่ารักจริงๆร้องดังๆเลยสิข้าชอบข้าชอบร้องเลย
0: สุดทางป่ารกนั้นมีนายโจรผู้ฟังเสียงสัตว์รู้ดักปล้นคนเดินทางอยู
4: ่เสียงนกกระไหนมันบอกว่ามีคนเดินผ่านมาทางนี้ดีละรวยซะด้วยจะได้ปล้นไส้หมดตัวไปเลย
0: นายโจรผู้นี้ยังล่วงรู้เหตุการณ์ด้วยวิชาญาณทิพย์อีกวิชาหนึ่งด้วยเมื่อมานพหนุ่มเดินทางมาถึงจุดปล้นก็ถูกสมุนของนายโจรควบคุมตัวไว
5: ้มาแล้วหรือรวยนักเหรอเจอนี่ซะหน่อยไหมนี
6: ่ไม่อยากตายก็ส่งทรัพย์มาดีๆมีเงินก็ต้องแบ่งกันใช้เอามา
2: แย่แล้วโจรนี่นะสวยแล้วเราทำไงดีเนี่ยอย่าทำอะไรเราเลยนะนี่เงินพวกท่านเอาไปเถิด
0: ด้วยเพราะเคยเกื้อกูลกันมาแต่อดีตนายโจรจึงคืนทรัพย์ให้แล้วเล่าความเป็นไปให้มานพหนุ่มได้รู
4: ้ท่านไม่รู้หรอกหรือว่ามารดาของท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนางมาเกิดในร่างของสุนัขจิ้งจอกตัวที่มาขวางทางเจ้าไว้นั่นแหละด้วยกลัวว่าเจ้าจะมีอันตรายจึงมาขวางไว้แต่แรกแต่เจ้ากลับใช้ก้อนหินปานางแล้วไล่นางไปแล้วเจ้านกกระไหนที่เจ้าชมนักชมหนาว่าเสียงมันไพเราะเป็นมงคลกับเจ้านั่นนะแท้ที่จริงแล้วมันร้องเพื่อบอกให้โจรมาปล้นเจ้า

0: ได้ฆ่าเจ้าให้ตาย
1: โธ่แม่ลูกไม่น่าทำอย่างนั้นกับท่านเลย
0: เอาเถิดจงกลับไปบูชาพระคุณแม่ของเจ้าให้ดีๆเถิดทรัพย์เนี่ยเราจะขอคืนให้กับเจ้าไปเถิด
2: นายโจรเห็นแก่ความรักที่มารดามีต่อบุตรจึงปล่อยมานพหนุ่มให้กลับบ้านเรือนโดยคืนทรัพย์ให้เป็นทุนดังที่มารดาตั้งใจไว้พระศาสดาทรงประกาศสัจธรรมประชุมชาดกเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มิให้หลงผิดเป็นชอบในพุทธกาลครั้งนั้นนายโจรเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรคือคนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราปลื้มตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอ

ป้าไล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนวเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง

อยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้วันละ2เวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลา

ใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลงกลงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจ

มากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้ลูกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษา

ถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆนุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้น

หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสังสารก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นละไปเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้เลยจ้ะ

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสาสเนปรโลกาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะ

ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ลูกจะอยู่ไกลวัดไกลประเทศไทยแต่หัวใจของลูกใกล้ชิดสนิทธรรมะพระอาจารย์ดาวธรรมเจ้าค่ะ ดูทีอะไรใจใสและอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกลูกเป็นคนไทยนำมาใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาหลายสิบปีแล้วบ้านเกิดของลูกอยู่ที่ถนนตกเขตยานาวากรุงเทพมหานครไม่ห่างจากวัดปากน้ำภาษีเจริญสักเท่าใดครอบครัวของลูกจึงได้ไปเลี้ยงพระที่วัดปากน้ำกันเป็นประจำคุณยายน่ะมีลูก5คนหลังจากที่คุณลุงและคุณน้าแยกครอบครัวออกไปคงเหลือแต่คุณแม่และพี่สาวแม่อีก2คนซึ่งก็คือคุณป้าของลูกนั่นเองเป็น3สาว3ใบเถาและคุณป้าทั้งสองครองตัวเป็นโสดจนตลอดชีวิต

ซึ่งคุณแม่ลูกได้แต่งงานกับคุณพ่อมีลูกด้วยกัน6คนโดยตัวลูกเองเป็นลูกสาวคนที่4แต่ว่าชีวิตของลูกอาจจะมีเพียงแค่13เดือนไม่ยืนยาวมาจนถึง55ปีในปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2494ขณะตัวลูกมีชีวิตได้13เดือนตอนนั้นป้าทั้งสองซึ่งครองตนเป็นโสดทั้งคู่ท่านก็มีความสุขกับการเลี้ยงหลานเป็นอย่างมากปลัดกันดูแลกวยเปลเหกล่อมอย่างอารมณ์ดีได้เย็นวันหนึ่งหลังจากป้าร้องทำหน้าที่ร้องเพลงกล่อมหลานแล้วป้าก็ชะโงกหน้ามาดูผลการทำงานว่าหลานหลับแล้วหรือยังก็เห็นว่าตัวลูกกำลังหายใจสะดุดอึกอึกอักอักคุณป้าก็รีบอุ้มออกจากเปลครั้งเรียกป้าใหญ่และคุณยายให้มาดูจังหวะนั้นคุณพ่อคุณแม่กลับเข้ามาพอดีจึงรีบพากันนำส่งโรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นลูกหมดสติไปแล้วหมอตรวจดูอาการก็ทราบโดยทันทีว่าเป็นโรคคอตีบพร้อมกับสายหน้าบอกว่าโรงพยาบาลคงไม่สามารถรับไปได้เพราะเครื่องมือไม่พร้อมมันก็โรคกรรมจริงๆแหละโดยแนะนำให้ไปที่โรงพยาบาลมิชชันไปถึงโรงพยาบาลมิชชันบรรดาหมอทั้งหลายก็ได้ระดมพลจึงกันผ่าตัดเพื่อใส่ท่อออกซิเจนในคอช่วยในการหายใจคุณป้าเล่าว่าขณะนั้นดวงตาของลูกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำข้าวแล้วพอตกดึกหมอก็บอกให้ทุกคนกลับบ้านเพราะไม่มีระเบียบให้ญาติพักค้างได้รุ่งเช้าอาการของลูกก็ยังไม่ดีขึ้นตกดึกอาการเข้าขั้นโคม่าไม่รู้สึกตัวเลยแม่และหลายๆคนพยายามโบกมือไปมาที่ใบหน้าพร้อมเรียกชื่อลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่รู้สึกตัวหมอก็พยายามที่จะผายปอดยื้อชีวิตลูกอย่างสุดฤทธิ์แต่ก็ไร้ผลพอทุกคนแน่ใจว่าลูกตายแน่แล้วหมอก็เข็นร่างที่ไร้วิญญาณลูกไปฝากไว้ในห้องดับจิตในขณะที่พ่อแม่และคุณป้าน้ำตาไหลพรากพร่าป้าร้องของลูกท่านได้สติบอกทุกคนว่าพวกเรานึกถึงหลวงปู่วัดปากน้ำกันเถอะก็เร็วเข้านึกอธิษฐานจิตให้ท่านช่วยแล้วทุกคนก็พร้อมใจกันบรรลุมืออธิษฐานจิตถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำและป้ารังก็รีบขึ้นรถตรงไปที่วัดปากน้ำขอพบหลวงพ่อทั้งนั้นก็เป็นยามวิกาลแล้วแต่ท่านก็เมตตาให้เข้าพบคุณป้าเล่าการของลูกให้ท่านฟังด้วยเสียงสะอื้นและร้อนลนท่านก็บอกอย่างเรียบง่ายว่าเอ็งไม่ต้องตกใจแล้วข้าจะช่วยท่านพูดง่ายๆสั้นๆแค่นี้แล้วก็ไล่คุณป้ารีบกลับไปโรงพยาบาลบอกเองไปโรงพยาบาลเลยป้าก็ยังอุตส่าห์บอกอีกว่าถ้าหลานหายจะยกให้เป็นลูกสาวหลวงพ่อแต่ก็บอกเออเองรีบกลับไปโรงพยาบาลเร็วๆเถอะพอกลับไปถึงโรงพยาบาลป้าก็รายงานให้ทุกคนฟังว่าได้พบหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วท่านบอกว่าเอ็งไม่ต้องตกใจแล้วข้าจะช่วยแต่ญาติๆก็บอกว่าจะช่วยได้ยังไงในเมื่อเขาเอาหลานเข้าไปห้องดับจิตแล้วมันต้องดับก่อนถึงจะเกิดป้าจึงทำตาละห้อยเดินไปหาพยาบาลแล้วบอกว่าฉันขอดูหน้าหลานสาวเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมนี่หาเหตุแม้จะหมดลมหายใจไปแล้วก็ตามก็พูดอ้อนพยาบาลพยาบาลก็สงสารจึงพาเข้าไปในห้องดับจิตอีกครั้งหนึ่งทันทีที่เปิดประตูเข้าไปสู่ห้องดับจิตทุกคนก็เกิดอาการขนลุกสู้ชูชัน

0: ปลาทั้งสองที่นำเข้าไปดูก็ขยี้ตาตัวเองโดยไม่กลัวตาบวมเลยก่อนจะถามว่านี่ทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะตรงหัวเตียงของเด็กน่ะมีพระภิกษุห่มจีวรสีเหลืองส้มยืนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมทุกคนก็มองไปทุกคนเลยนะไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวมองเห็นว่ามีพระเดินอยู่รอบเตียงของลูกหลายรอบก่อนจะหยุดยืนนิ่งๆที่หัวเตียงพระพยาบาลหายตะลึงแล้วก็พากันเดินเข้าไปเปิดผ้าคลุมหน้าของลูกแล้วพยาบาลก็มีอารมณ์อยากจะลองผายปอดลูกดูผายปอดครั้งแรกลูกก็ยังนอนนิ่งเฉยตายไหม
1: ไม่
0: ครั้งที่สองก็ยังนิ่งอยู่อีกตายไหม
1: ไม่
0: พอครั้งที่สามลูกก็หายใจเฮือกหนึ่งขึ้นมาทุกคนหัวใจพองโตด้วยความดีใจพยาบาลรีบโทรศัพท์เรียกหมอใหญ่กันอย่างโกลาหลแล้วเข็นตัวลูกออกจากห้องดับจิตไปสู่ห้องพักฟื้นพยาบาลทั้งสองผู้เห็นเหตุอัศจรรย์เขาเต็มตาก็ผลัดกันเล่าเรื่องราวของพระภิกษุจีวรสีเหลืองส้มที่ห้องดับจิตให้หมอและทุกคนในโรงพยาบาลมิชชั่นฟังด้วยความตื่นเต้นทั้งที่เขานับถือศาสนาคริสต์แล้วคำถามต่างๆก็พรั่งพรูออกมาว่าพระภิกษุรูปนั้นเป็นใครมาจากไหนและมาช่วยเด็กคนนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ย่างลูกพากันตอบอย่างไม่ลังเลว่าใช่พวกเราไปขอให้ท่านมาช่วยและพระองค์นั้นปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อตัวลูกได้รับการรักษาหายแล้วคุณป้าและแม่ก็พาหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลมิชชั่นหมดโรงพยาบาลไปกราบหลวงพ่อ

ลูกจะเป็นคนจัดเตรียมสามีเป็นคนปรุงโอ้ช่างเป็นชีวิตคู่ที่ลงตัวมากเลยเจ้าค่ะแต่ว่าตัวลูกจะเป็นคนมีลูกยากแต่งงานมาตอนอายุ33ตั้งท้องครั้งแรกตอนอายุ39ปีแล้วก็แท้งลูกถึง2คนจนกระทั่งอายุ42ปีจึงคลอดลูกคนที่3ซึ่งก็เป็นลูกสาวคนเดียวนะปัจจุบันอายุ11ขวบหลังจากคลอดก็พาเข้าวัดกันเลยครอบครัวของเราชอบนั่งสมาธิกันมากค่ะอย่างลูกทำเป็นลูกสาวชาวอิสลามต่อมาภายหลังลูกสาวคนรองคือป้ารองได้พามากราบหลวงพ่อวัดปากน้ำทันทีที่ได้เห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำยายก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและต่อมาคุณยายก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธยายเป็นคนใจดีมีเมตตาต่อลูกหลานแม้อายุท่านจะมากแล้วก็ตามแต่สุขภาพก็ยังแข็งแรงความจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนเสียชีวิตตอนอายุ96ปีด้วยโรคชราคุณแม่ของลูกท่านศรัทธาหลวงพ่อวัดปากน้ำมากๆแล้วก็ชอบทำบุญอีกทั้งยังชอบชวนลูกน้องไปทำบุญด้วยไปทำบุญทุกที่ทั้งทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นนักบุญสัญจรไปตามวัดต่างๆเสมอคุณแม่เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานตอนอายุ76กว่าซึ่งคุณพ่อของลูกเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆในบ้านจะมีเหรียญรางวัลเต็มไปหมดแต่เป็นคนใจดีใจเย็นแต่ไม่นับถือพระและไม่นับถือศาสนาอะไรเลยท่านเชื่อมั่นในตัวเองท่านเชื่อว่าทุกคนจะดีได้ด้วยตัวเอง1สมอง2มือภายหลังท่านเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกในวัย70ปีเศษคำถามวิบากกรรมอะไรที่ส่งผลให้ลูกเป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและเหตุใดจึงฟื้นขึ้นมาได้พระเดชคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้ไปช่วยลูกได้อย่างไรและในขณะที่ลูกสิ้นลมไปแล้วนั้นวิญญาณลูกไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้าคะทำไมพยาบาลและญาติถึงเห็นหลวงปู่เขาเห็นได้อย่างไรกายที่เห็นเป็นกายชนิดใดคะเกิดขึ้นได้โดยสาเหตุใดเป็นแบบเดียวกับพระจุลบันดกทำกายมีหลายๆกายหรือเปล่าคะในการที่ใครจะได้เป็นลูกยกของหลวงปู่วัดปากน้ำนั้นต้องสร้างบุญมาอย่างไรและเหตุที่ลูกได้เป็นลูกยกคนสุดท้ายของพระเดชคุณหลวงปู่นั้นเป็นเพราะบุญใดในอดีตส่งผลหรือว่าเป็นบุญยลาภในปัจจุบันเจ้าคะคุณยายลูกทำมีสายบุญกับหลวงปู่มาในอดีตหรือเปล่าและเหตุใดทำให้ท่านไปเกิดในครอบครัวศาสนานอกบุญเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาหลวงปู่วัดปากน้ำบุญอะไรที่ทำให้คุณยายยืนและความจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนปัจจุบันทำมีชีวิตในปรโลกอย่างไรบ้างเจ้าคะทำไมคุณพ่อของลูกทำไม่เชื่อในศาสนาใดๆและไม่เชื่อพระแต่เชื่อว่าคนจะดีเพราะความสามารถส่วนตัวความเชื่อชนิดนี้เกิดจากกรรมอะไรรวมถึงจะเป็นวิบากกรรมติดตัวไปในภพเบื้องหน้าหรือเปล่าคุณพ่อมีชีวิตในปรโลกอย่างไรคุณแม่ลูกละโลกแล้วไปไหนมีชีวิตในปรโลกอย่างไรคะลูกและสามีเคยทำกรรมใดร่วมกันมาชาตินี้เราจึงได้มาเจอและเป็นคู่บุญกันทำไมลูกจึงมีลูกยากมากๆและแท้งถึงสองครั้งรวมถึงทำไมลูกสาวคนปัจจุบันจึงรอดมาได้เราคลอดก็ได้เข้าวัดทำบุญและนั่งสมาธิเสมอเขามีบุญเก่ามาดีหรือเปล่าคะในพุทธนรที่ผ่านมาลูกสามีและลูกสาวรวมถึงคุณแม่คุณยายได้เคยเกิดประสาบบุญมีกมุขณะหรือเปล่าเราไม่มีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกเป็นโรคคอตีบจนหมดลมหายใจและฟื้นขึ้นมาได้เพราะกำเนิดดีตอนเป็นเด็กโตได้เคยบีบคอลูกแมวเนื่องจากโกรธมันที่มันมาถ่ายเลอะเทอะต่างจากแมวตัวอื่นแล้วก็คุณแม่ชาตินั้นได้ใช้ให้ไปเช็ดที่แมวถ่ายบ่อยๆจึงโกรธแมวเป็นอันมากตั้งใจจะบีบคอให้มันตายก็เลยไปบีบมันแต่มันแค่สลบไปแต่นั้นกรรมนี้จึงไม่หนักมากทำให้บารมีของพระเดชคุณหลวงปู่ช่วยหายได้จ้ะกาเลียก็อยู่บนเตียง

อยู่ตรงนั้นแหละกายละเอียดแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ก็ได้เอาบุญเชื่อมหัวต่อกายไว้จ้ะมันซ้อนๆกันอยู่กำลังจะหลุดนี่ก็ท่านก็เชื่อมด้วยบุญบารมีอย่างนั้นปุ๊บก็เป็นอันเดียวกันด้วยวิชาธรรมกายแหละเชื่อมด้วยวิชาธรรมกายพยาบาลและญาติๆได้เห็นหลวงปู่พระเป็นกายปฏิหารของท่านคล้ายๆพระจุลบันทกเป็นมโนมยิติจ้ะกายปฏิหารของท่านมีเยอะแยะพบเดียวไม่ซ้ำกายทำงานเยอะแยะเรามีคนมาขอบารมีท่านเยอะผู้ที่ได้เป็นลูกยกของหลวงปู่เพราะเคยมีสายบุญร่วมสร้างบารมีกับหลวงปู่มาในอดีตได้ไปทำบุญแล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้สร้างบารมีกับหลวงปู่ตั้งแต่เกิดจ้าลูกเป็นลูกยกของหลวงปู่สุดท้ายเพราะได้มีสายบุญร่วมสร้างบารมีกับท่านมาในอดีตแล้วก็ได้อธิษฐานมาเช่นเดียวกับผู้อื่นจะรับบุญมาส่งผลให้เจอหลวงปู่ในช่วงท้ายของชีวิตท่านเท่านั้นแหละจ้ะคุณยายได้ไปเกิดนอกบุญญาเขตก่อนที่จะมาพบและศรัทธาพระเดชคุณหลวงปู่เพราะในอดีตเวลาทำบุญแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานล้ำกรอบว่าให้เด็กเกิดในบุญญาเขตแต่นั้นจึงพลัดไปเกิดนอกบุญญาเขตแต่ก็ไม่ได้เลื่อมใสอะไรในเทวนิยมต่อมาบุญเก่าที่ได้ทำในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ช่องจึงดึงดูดให้กลับมาเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาและพระเดชพระคุณหลวงปู่ต่อจ้ะคุณยายเยอะๆและความทรงจำแจ่มใสไม่เลอะเลือนพระท่านเป็นคนอารมณ์ดีไม่มักโกรธและรักษาศีลได้ครบอีกทั้งไม่มีกรรมมุสารวมทั้งมีบุญที่ได้ถวายพระตาหารยารักษาโรคแด่พระภิกษุสมณเณรมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงส์เฟสสามได้บุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาและกับพระเดชคุณหลวงปู่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นท่านมีความสุขในวิมานกำลังชื่นชมทิพยสมบัติที่เกิดจากบุญที่ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้ะคุณพ่อไม่เชื่อศาสนาใดๆแต่เชื่อว่าคนจะได้ดีเพราะความสามารถส่วนตัวเพราะท่านติดนิสัยนี้ข้ามชาติเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในชาตินั้นท่านได้นับถือศาสนาเทวนิยมก็ได้สวดอ้อนวอนเทพเจ้าในยุคนั้นขอพระผู้เป็นเจ้าให้ช่วยเหลือท่านในเรื่องธุรกิจการงานขอทุกวันแต่ต่อมาปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จดังที่อ้อนวอนจึงได้เลิกนับถือความเชื่อนั้นเทวนิยมนั้นแล้วก็หันมาขวนขวายช่วยตัวเองจนประสบความสำเร็จเพราะบุญเก่าได้ช่องมันข่าวได้ช่างดังนั้นตั้งแต่นั้นมาจึงไม่เชื่อความเชื่อใดๆเลยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิทิวาที่ไม่ค่อยจะมีสมบัติอะไรมากนักเพราะท่านเชื่อตอนเป็นมนุษย์ว่าหนึ่งสมองสองมือเลยไม่ค่อยได้สร้างบุญเอาไว้นี่แต่ละบุญที่ทิพย์ไปให้แล้วจึงทำให้ท่านพอมีพอกินขึ้นมาบ้างไปแต่บุญคนอื่นก็อุทิศให้ดังนั้นให้ทำบุญอุทิศให้ท่านบ่อยๆจ้ะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตเสบียงด้วยบุญที่ได้สร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างต่อเนื่องมาจ้ะกลับดุสิตบุรีเห็นไหมจ๊ะนี่คุณแม่กลับดุสิตบุรีได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะตอนนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้กำลังนั่งธรรมะอยู่ในหมู่พวกกองเสบียงในวิมานของมหาสมณะเทวบุตรอย่างมีความสุขจ้ะเขตนอกเขตในเขตในก็จะนั่งอยู่ในหมู่เขตในเขตนอกก็จะนั่งอยู่ในหมู่เขตนอกกับเรียงกันไปตามภารกิจมีสมณะเทวบุตรไม่กี่องค์แต่มีมหาสมณะเทวบุตรหนึ่งลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันมาในอดีตแล้วก็สร้างบุญร่วมกันมาจึงทำให้ชาตินี้ได้มาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันอีกจ้ะลูกเป็นลูกยากมากรวมทั้งแท้งถึงสองครั้งเพราะอธิษฐานจิตมาจากชาติที่แล้วเนื่องจากมีลูกหลายคนน่ะ

บางคนก็ดื้อดึงบางคนก็ดื้อด้านบางคนก็ดื้อเงียบแต่บางคนก็เด็กดีดังนั้นเมื่อทำบุญคราใดมักจะอธิษฐานว่าใครที่เป็นลูกดื้อไม่ว่าดื้อประเภทไหนจะได้มาเกิดร่วมด้วยให้เกิดได้เฉพาะลูกดีตอนนั้นเขาอธิษฐานนี้กอบกับลูกที่ได้มาเกิดกอบกับลูกที่ได้มาเกิดในท้อง บุญไม่ถึงจึงทำให้มีลูกยากและแทงไปสองคนจ้ะลูกสาวคนปัจจุบันรอดมาได้เพราะเป็นลูกดีเป็นเด็กดีได้สร้างบุญร่วมกันมากับตัวลูกโดยตลอดและได้อธิษฐานให้เขาวัดสร้างบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยจึงทำให้มาเกิดได้แล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีติดตัวมาคือพอคลอดแม่ก็พาเข้าวัดฟังธรรมทำบุญปฏิบัติธรรมจ้านี่เข้าวัดกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยพุทธดาที่ผ่านมาจนโลกสามีลูกสาวคุณแม่คุณยายก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่184จากตอนที่แล้วมโหสถเฝ้าดูอาการของพระเจ้าจุลนีอยู่ตลอดเมื่อเห็นดังนั้นก็ทราบว่าบัดนี้ความหมายมั่นที่จะฆ่าตนได้หมดสิ้นไปแล้วคงมีแต่ความอาลัยในพระเทวีเท่านั้นจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์อย่าได้ทรงวิตกไปเลยทันทีที่ข้าพระองค์กลับคืนสู่มิถิลานครแล้วกษัตริย์ทั้งหมดก็จะเสด็จกลับมาถึงที่นี่อย่างปลอดภัยพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีได้ฟังดังนั้นก็ทรงสบายพระทัยขึ้น

แต่ก็ทรงอดสงสัยไม่ได้ว่านี่ขนาดเราได้เตรียมการป้องกันปัญจาลนครไว้แล้วอย่างแน่นหนานะอีกทั้งยังยกกองทัพใหญ่มาปิดล้อมพระนครนี้ไว้แต่ดูเถอะมโหสถก็ยังสามารถช่วยพระเจ้าวิเทหราชให้หนีไปได้และไม่ใช่ไปคนเดียวแต่ไปพร้อมกับไพร่พลอีกมากมายมิหนำซ้ำยังพาเสด็จแม่เทวีโอรสและธิดาของเราไปอีกช่างน่าอัศจรรย์จริงมโหสถน่ะรู้เล่ห์กลแห่งทิพมายาหรือไฉนหรือเป็นเพราะรู้มนต์กำบังตากันแน่จึงรับสั่งถามมโหสถว่าเจ้าน่ะบอกข้าได้ไหมว่าเจ้าน่ะรู้มนทิพมายาหรือว่าเจ้าทำอุบายบังตาข้ากันแน่เหตุใดเจ้าจึงช่วยวิเทหราชให้หนีรอดไปได้เนี่ยมโหสถทูลตอบว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเหล่านักรบหนุ่มของหม่อมฉันช่วยกันขุดอุโมงค์ตามคำสั่งของหม่อมฉันเพื่อใช้เป็นเส้นทางกลับสู่มิถิลานครทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพระเจ้าวิเทหราชและเพื่อความปลอดภัยของหม่อมฉันเองนี่แหละคือทิพมายาของบัณฑิตพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีจึงตรัสว่าแน่มโหสถเราน่ะใคร่จะดูอุโมงค์ที่เจ้าบอกเหลือเกินจะได้หรือไม่ล่ะมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะได้สิพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเชิญพระองค์เสด็จตามหม่อมฉันมาเถิดหม่อมฉันจะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรอุโมงค์ที่หม่อมฉันสร้างไว้ดีแล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานวโรกาสกราบทูลพรรณนาถึงภายในอุโมงค์ของหม่อมฉันโดยย่อว่าอุโมงค์นี้น่ะมิใช่อุโมงค์ธรรมดาได้ช่างผู้ชำนาญการประดับตกแต่งไว้เพริดเพริ้วสวยงามดุจดังเทวสภางดงามวิจิตรการตาด้วยการสลักสลาวลวดลายอย่างอลังการภายในอุโมงค์นี้เนี่ยพระองค์จะได้ทอดพระเนตรประตูใหญ่80ประตูประตูน้อย64ประตูห้องนอน101ห้องและโคมประทีป101ดวงทั้งหมดนี้น่ะหม่อมฉันเป็นผู้คิดขึ้นด้วยปัญญาของหม่อมฉันเองเอาละหม่อมฉันจะให้เขาเปิดประตูเมืองเดี๋ยวนี้แหละขอพระองค์จงเข้ามาในพระนครเถิดแล้วเราทั้งหมดน่ะก็จะเข้าไปในอุโมงค์พร้อมๆกันว่าแล้วมโหสถก็สั่งให้ทหารเปิดประตูเมืองเพื่อเปิดทางให้พระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยพระราชา101พระองค์เข้าสู่พระนครฝ่ายมโหสถลงจากปราสาทแล้วก็ถวายบังคมพระเจ้าจุลนีจากนั้นจึงนำเสด็จพระเจ้าจุลนีพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารเข้าสู่อุโมงค์นั้นทันทีครั้นพระเจ้าจุลนีได้ทอดพระเนตรเห็นอุโมงค์ที่งดงามดังเทวสภาก็อดที่จะชื่นชมมโหสถไม่ได้ตรัสว่าช่างเป็นบุญของชาวมิถิลาจริงหนอที่ได้อยู่ร่วมแคว้นกับยอดบัณฑิตเช่นเธอถ้าบ้านเมืองใดหรือแว่นแคว้นใดเนี่ยมีคนอย่างเธออยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของชาวเมืองนั้นและชาวแว่นแคว้นนั้นมโหสถทูลว่าขอบพระทัยพระพุทธเจ้าค่ะแต่สำหรับหม่อมฉันน่ะถือว่าเป็นบุญของหม่อมฉันเอง

ที่ได้มีโอกาสตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าเหนือหัววิเทหราชมโหสถกล่าวขอบพระทัยแล้วก็นำเสด็จเพื่อทอดพระเนตรห้องบรรทมทั้ง101ห้องต่อไปเมื่อมโหสถเปิดประตูห้องหนึ่งประตูที่เหลือทั้งหมดก็เปิดพร้อมกันและเมื่อปิดประตูห้องหนึ่งประตูห้องทั้งหมดก็ปิดลงพร้อมกันเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจพระเจ้าจุลนีเสด็จเที่ยวชมโดยมีมโหสถตามเสด็จอยู่ข้างหลังตามติดมาด้วยเหล่าข้าราชบริพารและพระราชาต่างแคว้นซึ่งพากันแงนมองดูรอบอุโมงค์อย่างเพลิดเพลินแม้พระเจ้าจุลนีจะเสด็จออกจากอุโมงค์ไปแล้วแต่บรรดาผู้ตามเสด็จเหล่านั้นก็ยังคงเพลิดเพลินอยู่ภายในอุโมงค์นั่นเองมโหสถเห็นพระเจ้าจุลนีเสด็จออกมาแล้วก็รีบตามพระองค์ออกมาทันทีจากนั้นจึงได้โยกสลักยนต์ปิดประตูอุโมงค์นั้นซะทันใดนั้นทั้งประตูใหญ่ประตูน้อยและประตูห้องบรรทมต่างถูกปิดลงพร้อมกันโคมไฟทั้งร้อยดวงก็ดับพรึบลงทันทีบรรดาผู้ตามเสด็จที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์เหลียวไปทางใดก็มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะภายในอุโมงค์นั้นกลับมืดสนิทไม่มีแม้แสงลอดผ่านคนเหล่านั้นต่างตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพากันส่งเสียงร้องโวกเวกโวยวายเพราะสะดุ้งกลัวต่อมรณภัยด้วยกันทั้งสิ้นครั้นพ้นปากอุโมงค์มาแล้วแทนที่มโหสถจะตามเสด็จพระเจ้าจุลนีไปใกล้ๆกลับหยุดเดินแล้วก้มลงเอามือคุ้ยสายตรงบริเวณปากอุโมงค์เมื่อพบพระขันที่ฝังไว้เมื่อวันก่อนแล้วก็รีบหยิบขึ้นมาอย่างรวดเร็วครั้นได้จังหวะมโหสถก็รีบกระโดดเข้าจับพระเจ้าจุลนีโดยไม่ให้ทันตั้งตัวใช้กำลังรวบพระหัตถ์ทั้งสองไขว้หลังไว้แล้วเงื้อพระขันแนบชิดพระศอกทำทีว่าจะบั่นพระเศียรของพระองค์ให้ได้พลางข่มขู่ด้วยเสียงอันดังน่าเกรงขามว่ามหาราชจงบอกหม่อมฉันสิว่าสมบัติในชมพูทวีปนี้น่ะเป็นของใครพระเจ้าจุลนีทรงตกพระทัยอย่างยิ่งรีบตรัสตอบอย่างลนลานด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ผู้ยังกลัวต่อมรณภัยว่าสมบัติทั้งหมดน่ะเป็นของเจ้าเจ้าจงให้อภัยเราเถอะเรานะไม่ต้องการสมบัติอะไรทั้งนั้นขอแต่เพียงชีวิตของเราไว้เท่านั้นแหละส่วนว่ามโหสถจะลอบปลงพระชนพระเจ้าจุลนีหรือไม่เพราะว่าเมื่อผู้นำทัพต้องมาจบชีวิตลงในสนามรบฝ่ายตรงข้ามย่อมได้รับชัยชนะทันทีอีกทั้งเหล่าข้าราชบริพารของพระเจ้าจุลนีและพระราชาต่างแคว้นอีก101พระองค์ก็ยังติดอยู่ในอุโมงค์ที่มืดสนิทแผนการของมโหสถในครั้งนี้สามารถปกครองชมพูทวีปได้ทันทีแต่ว่ามโหสถบัณฑิตจะมีวิธีการอย่างไรที่ดีไปกว่าการเป็นใหญ่ด้วยการฆ่าฟันกันโปรดติดตามต่อ

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี
1: ้よし、送信。やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション、楽しみだな。行ってきます。

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.comและทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีเราเหลือเวลาจริงๆไม่นานเพราะเหตุนี้หลวงพ่อจึงต้องตอกย้ำกันทุกอาทิตย์ว่าเราเกิดมาสร้างบารมีให้ตั้งใจไว้เลยว่าชีวิตนับจากนี้ไปนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วเราจะสร้างบารมีกันอย่างเดียวจนกว่าจะหมดอายุขัยเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่ทั้งกายวาจาใจทรัพย์สินเงินทองพวกพ้องบริวารให้เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลังให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นช่วงที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์สว่างไสวให้เป็นบุญล้วนๆสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังจะได้เป็นกำลังสำหรับไปสู่สุคติและเป็นกำลังสำหรับภพชาติต่อไปที่จะเกิดมาสร้างบารมีกันอีกนะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะคณะท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยอาสาสมัครเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีแห่งการสถาปนากองริ้วขบวนณระเบียง6สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยกองริ้วขบวนสำนักศรัทธาภิบาลได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่องานพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2569และเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีแห่งการสถาปนากองริ้วขบวนกับภารกิจงานพระศาสนากว่า26ปีโดยมีคณะประธานรองท่านเจ้าภาพทุกคณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งทุกท่านได้มาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเบื้องหลังความสำเร็จความปลื้มปิติใจทุกๆภารกิจงานบุญในส่วนของประธานผ้าป่ากองริ้วขบวนในปีนี้ได้แก่อาสาสมัครนภาวันพิรุณอาสาสมัครนัทวิคมเนตรประเสริฐศรีอาสาสมัครชินพงษ์ศรีนินและอาสาสมัครวงวิทย์สองสิริได้อัญเชิญผ่านผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพและถวายผ่านดอกไม้สักการะแด่ประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าค่ะทั้งนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในการนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายทยธรรมและปัจจัยผ้าป่าแด่ประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ในส่วน

0: ของท่านเจ้าภาพและอาสาสมัครได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้อาสาสมัครที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในริ้วขบวนต่างๆในงานบุญได้สร้างความภาคภูมิใจในการมาเป็นอาสาสมัครที่วัดพระธรรมกายและยังความปลาบปลื้มปิติในบุญจากการเป็นอาสาสมัครเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ผมณัฐวิคมเนธประเสริฐศรีนะครับผมก็เป็นอาสาสมัครแผนก V-Active นะครับกองริ้วขบวนครับก็เข้าวัดมาตั้งแต่ปี2539นะครับผมก็ได้ทันหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่2นะครับแล้วก็วันนี้ก็ภูมิใจมากที่ได้มาเป็นประธานได้ทําบุญทอดพระป่านะครับให้กับกองริ้วขบวนครับก็เห็นความสําคัญของการรับบุญอาสาสมัครของกองริ้วขบวนทุกๆบุญเลยครับเพราะว่าทุกบุญทุกอย่างที่ทางกองได้ทําไปนะครับก็เพื่องานพระพุทธศาสนานะครับเพื่องานพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับผมในขณะที่เราเดินอัญเชิญพระป่าไปเนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นการอัญเชิญผ้าไตรเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้มีส่วนในทุกๆบุญของกองอาสาสมัครริ้วขบวนเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็เลยมีความปลาบปลื้มเป็นพิเศษเพราะว่าอาสาสมัครแต่ละคนเนี่ยครับผมต้องทุ่มเทกันทั้งแรงกายแรงใจเลยทีเดียวทั้งทุนทรัพย์อะไรต่างๆซึ่งทางผมเนี่ยก็ยินดีมากนะครับที่ได้มีส่วนในการทําบุญเป็นปัจจัยเพื่อที่จะสนับสนุนในทุกๆภารกิจของอาสาสมัครครับผม
0: ด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมครูและนักเรียนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14ท่านและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน56คนเข้ารับการอบรมณโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิราพรเสาวรสหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งมีนางสาวสุชาวดีเอี่ยมสะอาดครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นเข้าสู่เข้าช่วงอบรมโดยในส่วนของนักเรียนได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสักโขหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้บรรยายธรรมในหัวข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล5และบุญบาปเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตขณะเดียวกันในส่วนของคณะครูได้รับเกียรติจากคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกพร้อมทีมงานเป็นวิทยากรนำเวิร์กช็อปการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกส่งผลให้คณะครูมีความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทางการนำบทฝึกไปใช้กับนักเรียน

กันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการสร้างสติให้เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและเกิดเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะส่วนภาคบ่ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ซึ่งนักเรียนได้หมุนเวียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมโดยมีคณะครูทำหน้าที่เป็นผู้อบรมและถ่ายทอดบทฝึกให้แก่นักเรียนด้วยตนเองทั้ง7บทฝึกประกอบด้วย1การเดิน2การถอดและวางรองเท้า3การแสดงความเคารพ4การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้5การจัดระเบียบสิ่งของ6การนั่งสมาธิและ7การสวดมนต์ค่ะซึ่งการอบรม7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เป็นการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับชีวิตจริงของ

อึกไม่หยุดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะที่ธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนที่ผ่านมาณธุดงคสถานพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนกันยายนณห้องแก้วบรรลุธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นและเปี่ยมด้วยมหาปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายส่วนในภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านสำหรับพิธีบูชาข้าวพระทางธุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและมหาปีติของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพุทธนอร์ดไรน์เวสต์ฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจแม้จะอยู่ไกลจากประเทศไทยค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชน2ท่านคือกัลยาณมิตรสุวรรณาปริ้งเคิร์ตและกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประคองยอดแหวฉัตรนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรขวัญอยู่บีทเก้นและกัลยาณมิตรเกษรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อความอบอุ่นมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรกัลยาณมิตรไฮโก้เอลวิสและกัลยาณมิตรประเพียรแทสเทเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลาบปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับหมู่ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะ
เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญ

ูชาข้าวพระเพื่อสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและมหาปิติค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงและกัลยาณมิตรรัชนีเอลเกนเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรอัครพักทานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพิธีถวายทิพยบุพภาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกและกัลยาณมิตรนิ่มนวลฮันเตอร์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารบูชาข้าวพระประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรรัชนีเอลเกนและกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งอย่างได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากประธานสงฆ์ว่าด้วยเรื่องอนิสงส์ของการให้ทานและการทำใจให้ใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องไทยธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะบรรยากาศความเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันเดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

งบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ยังมีพิธีถวายกองบุญสนับสนุนโครงการต่างๆของวัดได้แก่กองบุญโรงครัวรัตนมหาทานและกองบุญถวายต้นไม้โดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานกองบุญคิลานเพศาสตร์มีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมบูธเป็นประธานส่วนกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์มีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรกิจรวีธนหิรันโรจน์เป็นประธานในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับชมวิดีโอความคืบหน้าโครงการติดแอร์และปูพรมของทางวัดอีกด้วยค่ะสำหรับการจัดงานบูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกายซานดิเอโกจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนอย่างยั่งยืนค่ะด้านคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดงานบุญใหญ่พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในรัฐมินเนโซตาปีที่22เนื่องในวันธรรมชัยค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมินเนโซตาปีที่22โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและครอบครัวเป็นประธานจัดงานโดยได้กราบ

ว่ารัฐมิเนโซตาและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมเพื่อสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งรัตนโชโตเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรองรับบุญใหญ่ต่อมาจึงได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่หลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาปีที่22น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศาสตร์โดยมีกัลยาณมิตรสมภารกัลยาณมิตรนวลชมพูจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรบวนลูและกัลยาณมิตรคิมเบอรี่ทำเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีลายจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสุทธิธรรมและกัลยาณมิตรเดชาชมพูจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง5คณะและคณะญาติมิตรได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์

จให้กับชาวพุทธในต่างแดนเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาสร้างมหากุศลและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะสงฆ์ต่างวัดในต่างแดนค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาและชาวพุทธในพื้นที่ร่วมใจกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่22เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกและมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาสืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่

ตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมเนนบูชาธรรมครบรอบ1

0: สัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้เป็นวันพระใหญ่แรม14ค่ำเดือน9ก็ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้มาฟังธรรมระลึกนึกถึงบุญต่างๆถ้านักเรียนพร้อมแล้วจากนี้ไปขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทำใจให้เบิกบานผ่องใสและติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาเป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของนักสร้างบารมีณบัดนี
1: ้ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญ

0: อย่าร
1: ักษาก็
0: อย่า
1: แต่เมื่อสร้างสำเร็จพวกเราก็จะได้บุญด้วยกันไปตลอดชาติเลยดีไหมเพราะถาวรวัตถุอยู่ได้ยาวนานกว่าจะเสื่อมสลายไปถึงเวลาจะละโลกไปแล้วแต่หากศาสนสถานนี้ยังอยู่และยังคงมีผู้มีบุญได้มาใช้สถานที่แห่งนี้มาสั่งสมบุญประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะยังคงได้บุญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยจ้ะแม้กลับไปดูสิทธิ์บุรีแล้วนี่เนาะการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ศาสนสถานถาวรวัตถุหากมีคนมาใช้งานมาสั่งสมบุญเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนบุญที่เกิดขึ้นกับสาธุชนผู้มาใช้งานทั้งหมดเราในฐานะผู้สร้างนะจ๊ะที่มีส่วนในการสร้างนี้นะเราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยทั้งหมดนี่นะจ๊ะนี่คุณอาจารย์ของเราเมื่อท่านสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จแล้วท่านก็ได้กลั่นวัดพระธรรมกายน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยดังนั้นสิ่งที่พวกเรา

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เนาะบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่สะเทือนระดับโลกธาตุภาคสองเปิดรายการนี้มาสำนักสาธารณูปการ

0: กราบกราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบกับผมพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าว่าพระพุทธมกายผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการสถานที่ปรึกษาทุดงศาลานาครับเอ๊มีคู่หูอีกองหนึ่งอยู่ไหนนะมาแถวนี้ไหมเล่นนั่งเก้าอี้ใกล้ๆเป็นมหาน่ะมหาอะไรนะ
1: มหาช
0: ิ
1: โ
0: ตนี่เนาะกระผมว่าภาวนาธรรมวิเทศบวชไปแล้วเกินครึ่งร้อยแล้วนี่รายงานตัวครับนี่ยังรอเหมือนวันมาขับ BM มาเลยนี่ใช่นี่นี่เนาะต่อจากตอนที่แล้วผมขอเปิดประตูการเวลามาที่ปี2520ช่วงที่หลวงพ่อธรรมชโยคิดจะสร้างโบสถ์จึงให้ช่างสุดยอดฝีมือที่เคยสร้างกุฏิให้วัดมาสร้างให้แต่เขากลับปฏิเสธทันทีว่ามันเกินกำลังผมครับนี่เนาะสุดท้ายจึงกลายเป็นหลวงพี่มหาชิโตกับผม
1: จ้า
0: หลวงพี่มหาชิโตพี่นั่งเก้าอี้นั่นน่ะโอ้โหนี่เนาะโอ้ที่รับปากหลวงพ่อจะสร้างในตอบว่าครับนี่นะดูภาพดิมหาชิโตอยู่ไหนอ๋อเนี่ยอยู่รุ่นบกสร้างวัดนี่ก่อนบวชก็ชื่อชิดชัยวินยูนันทคุณหรือพระชิตชัยมหาชิโตนี่เนาะนี่ก็คู่หูคุณนี่จ้ะนี่รุ่นเบิกสร้างวัดนี่เนาะโอ้ดีจ้ะ

0: รับปากหลวงพ่อจะสร้างก็ตอบว่าครับ
1: ครับ
0: อยากน่ารับทั้งที่ตั้งแต่จบมาก็มีแต่ทฤษฎีในหัวแต่กระท้อบสักหลังก็ยังไม่เคยสร้างเลยแต่ผมถือคติที่ว่าทฤษฎีสร้างได้แค่อาคารแต่การเดินมาชีวิตผมจะสร้างปาฏิหาริ
1: ย์โ
0: อ้ซึ่งหลวงพ่อก็ให้นโยบายชัดในการสร้างไว้ใช้ตลอดชาติว่าประหยัดสุดประโยชน์สูงเรียบหรูดูดีมีสไตล์ไฮคลาส

ไร้เสากลางห้องสร้างให้เร็วที่สุดทำความสะอาดก็ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมแซมภายหลังให้ใช้ได้ทั้งชาติเพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานแจ้งไม่ใช่เกิดมาซ่อมทั้งชีวิตนี่นะเพราะนั้นไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมทำให้มันแข็งแรงเลยเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่คนรุ่นหลังต่อไปด้วยนี่นะ

ด้วยโจทย์ที่ยากระดับท้าพิภพแต่ผมต้องร่ายสุภาษิตข่มใจว่านี่ดูสุภาษิตที่ท่านร่ายนะในองค์แถวๆเนี่ยร่ายดาบคมต้องผ่านการตีในเตาไฟวิศวกรยิ่งใหญ่ต้องผ่านโจทย์มหาหินแต่ในชีวิตผมก็วนเวียนอยู่การงัดวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเรียกว่าใช้วิชาความรู้เกิน 800% ก็ต้องไปค้นไปเค้นไปวิธีการนอกตำราที่ดีสุดเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่โลกต้องจำและที่ผมจำไม่ลืมเลยก็คือครั้งที่ผมไล่ตรวจเช็คโครงสร้างการทุกการแบบละเอียดถี่ยิบจนพบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบให้เนี่ยได้คำนวณปริมาณเหล็กในคานช่วงประตูข้างโบสถ์หายไป1เท่าตัวโอ้หายจนพบเนาะซึ่งก็แทบไม่มีใครเชื่อว่าเมื่ออาชีพระดับนั้นเนี่ยจะพลาดได้แต่ผมเช็คไปเจอโบสถ์ก็อาจจะถล่มนี่ใช่เพราะฉะนั้นวิศวกรท่านนี้ไม่ธรรมดา นี่ไม่ไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้เจอโบสถ์อาจจะโบสถ์ถล่มแล้วเนาะเหตุการณ์นี้ตอนผมย้อนนึกขอบคุณอาจารย์ที่เคยให้ผมสอบซ่อมแล้วซ่อมอีกนี่ก็เลยถนัดซ่อมซ่อมจนความรู้อัดแน่นเพราะถ้าลูกศิษย์พระราชทำตึกถล่มคนตายแล้วก็ขาไปอยู่ในคุกแล้วแม้ผมยังไม่เคยสร้างโบสถ์แต่ทุกรายละเอียดก็ถูกการันตีด้วยคำว่าดีที่สุดในโลกวัตถุดิบในการผสมของขีดที่ดีสุดในโลกคือหินผมก็ต้องบุกตัวลุยไปเลือกที่โรงโม่หิน20กว่าแห่งในสระบุรีไปได้หินระดับ5ดาว4ดาวครึ่งแล้วก็ไม่เอาต้องนี่นะเพราะหากเลือกหินผิดชีวิตเปลี่ยนคือถ้าเอาหินรูปทรงแบนๆยาวๆมาเนี่ยเวลาผสมเป็นคอนกรีตแล้วเมื่อรับแรงจะหักกลางแตกหักง่ายฉะนั้นต้องเลือกหินทรงกลมหรือทรงสี่เหลี่ยมที่สะอาดไม่ผุไม่กรวงไม่มีรากไม้นี่เลือกละเอียดขนาดนี้นะส่วนการเลือกทรายก็เหมือนกันนั่นหินนี่ทรายมันก็ไม่ง่ายเลยครับกว่าที่ผมจะได้ทรายเกรดเอมาสร้างโบสถ์ก็ต้องตะเวนไปถึงกาญจนบุรีเลือกแล้วเลือกอีก20กว่าแห่งเฟ้นหาทรายชนะเลิศนี่จ้ะตั้งระดับแชมป์ทรายชนะเลิศที่มีคุณสมบัติคมเป็นสี่เหลี่ยมยาพอประมาณไม่มีเปลือกหอยไม่มีใบไม้จากนั้นก็ทดสอบโดยเอามือช้อนทรายขึ้นมาแล้วโปรยลงพื้นต้องไร้โคลนติดมือและเมื่อเอาน้ำล้างทรายน้ำต้องใสซึ่งยิ่งใสยิ่งดีนี่กว่าจะมาเป็นโบสถ์แล้วก็ไปนั่งคัดทรายทุกเม็ดกันเลยนี่กลัวเพชรมันติดมาต้องเห็นตอนจะสร้างโบสถ์เห็นการคัดเนี่ยแล้วจะเข้าใจก่อนจะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันผมจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมความสะอาดขั้นสุดของคุณยายอาจารย์เพราะท่านใช้ความสะอาดสร้างวัดโดยก่อนที่ผมจะผสมคอนกรีตผมก็เอาหินที่ซื้อมาจากแหล่งที่สะอาดแล้วมาล้างก่อนเขาว่าสะอาดแล้วไม่พอเอามาล้างก่อนล้างผ่านตะแกรงทำเหมือนเราล้างล่อนถั่วงอกซึ่งไม่มีใครก็

0: ทำแบบนี้หรอครับ
1: คร
0: ับ แต่ผมทำนี่จ้ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: กว่าจะมาเป็นโบสถ์นะจ๊ะ
1: ครับ
0: จากนั้นเราก็ผสมปูนใส่น้ำสะอาดน้ำสะอาดระดับที่ดื่มได
1: ้
0: ลงไปนี่จ้ะกว่าจะมาเป็นโบสถ
1: ์
0: โซสะอาดที่โลกตะลึงนี่นะเช่นนี้นี่สร้างโบสถ์ขนาดนั้นเลยนี่นะนี่ครูก็มาหาชิโตครูนี้เห็นทะเลาะกันตั้งแต่หลังวัดฝึกหน้าวัดไม่ใช่วันเดียวทั้งชาติเลยไม่รู้ว่าคุยเลยนี่นะสุชาติที่โลกตรงนี้ยังนี้ทำให้ปูนเคลือบหินเคลือบทรายได้รอบชิดทุกอนูเนื้อผิวสัมผัสเกิดโครงสร้างที่ประสานกันแน่นและเราก็ต้องใช้โม่ปูนขนาดเล็กเพื่อคุมคุณภาพได้ง่ายเพื่อผสมจนไม่มีฟองอากาศแทรกนี่เราคัดกันขนาดนี
1: ้
0: นี่ทีมชุดนี้แต่ถ้าเราหินและทรายที่ไม่สะอาดมีโคลนปนเปื้อนพอคอนกรีตแข็งตัวมันก็จะไม่แข็งแรงสึกกร่อนแตกง่ายเพราะโคลนที่เคลือบหินและทรายทำให้ปูนและวัสดุประสานกันไม่สนิทนี่จ้ะจากนั้นมาพอคอนกรีตที่ควบคุมความสะอาดระดับโคตรๆนี้ไปทดสอบความแข็งแรงที่ห้องแลบโดยเครื่องกดอัดไฮดรอลิกขนาด100ตันคอนกรีตผมยังไม่แตกเลยครับนี่นี่จ้ะอาจจะเรียกว่าแข็งกว่าเพชรก็ได้นี่เนาะจนเจ้าหน้าที่ต้องร้องขอว่ายกมือไหว้เลยพอเธอเครื่องก็จะพังอยู่แล้วโอ้โหวิศวะสองมหาลัยรวมกันเนี่ยแต่เขาเก่งนะแต่หลังวัดก็ตั้งหน้าวัดเนี่ยคุยกันเรื่องงานเนี่ยเรื่องอื่นไม่ได้มีอะไรซึ่งในแบบโครงสร้างคุณหน่อยคอนกรีตรับแรงแค่210กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้น210กิโลกรัมนะต่อตารางเซนติเมตรนะแต่ผมก็คิดค้นพัฒนาคุณภาพโดยลองแล้วลองอีกปรับปริมาณน้ำเก็บสมจนได้ความแข็งแรงแบบบรรลือโลกที่รับแรงได้มากถึง600กว่ากิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนี่นี่มากเขา3เท่าโดยไม่ต้องผสมน้ำยาเคมีเพิ่มความแข็งแรงใดๆเลยพูดให้เข้าใจง่ายคือถ้ารถบรรทุกวิ่งมาชนรถพังยับกลับบ้านเก่าไปเลยครับนี่จ้ะความสะอาดที่โลกไม่เห็นแต่มันคือความแข็งแกร่งที่จักรวาลต้องตะลึง
1: โ
0: อ้คมคมนี่ฟังอีกทีนะคมคมความสะอาดที่โลกไม่เห็นแต่มันคือความแข็งแกร่งที่จักรวาลต้องตะลึงแม้คนจะลือไปทั่วโลกว่าวัดพระธรรมกายเขาสะอาดยันห้องน้ำแต่จริงๆแล้วต้องลือใหม่ให้ลือให้ถูกต้องว่าวัดพระธรรมกายเขาสะอาดล้ำลึกยันอนุเม็ดทราย
1: โอ
0: ้นี่คมคมจนอยากย้ำซ้ำๆว่าความสะอาดวัดฉันนั้นสุดยอดปิ้งตลอดยันห้องน้ำวาววับใสแม้สายหินก่อสร้างยังไฉไรล้างจนใสเพื่อให้แข็งแกร่งนิรันดร์โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ย

และสิ่งที่สะท้านโลกแบบสุดๆของการทำหนังโบสถ์ก็คือความปราณีตในการคัดหินเกรดเอโอ้อัศจรรย์ยุคนั้นนะเขาคัดกันอย่างนั้นจริงๆที่จะทำผนังโบสถ์เนี่ยที่มาทำผนังหินที่สาธารณในยุคนั้นแห่มาช่วยกันคัดหินกันทีละเม็ดเสียดายมาก็ไม่ทันเนี่ยทีละเม็ดเหมือนเลือกเมล็ดข้าวสารโดยคัดสีดำออกทิ้งให้หมดแล้วเลือกอาจจะเม็ดขาวๆสีอมชมพูหรือเหลืองอ่อนๆเท่านั้นนะจากความรู้และประสบการณ์จะตามวิศวกรเก่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญมากอีกสิ่งหนึ่งก็คือวิศวกรต้องสามารถคุมคนงานและจ้างฝีมือชั้นเลิศได้ด้วยมีอยู่งานหนึ่งเราได้สร้างฝีมือระดับหนึ่งในยุทธจักรมาทำคานหลักรับหลังคาโบสถ์ไว้หลังคาโค้งจรดกันพอดีเด๊ะแบบเป๊ะๆช่างเขาก็จะปีนขึ้นไปเพื่อทำการวัดโดยใช้สายยางโดยดูจากระดับน้ำแล้วก็ใช้ดินสอขีดกำกับระดับความสูงปรากฏว่าช่างก็วัดจากหน้าโบสถ์ไปท้ายโบสถ์วัดไปวัดมาระดับต่างกัน2 เซนติเมตรและไม่ว่าจะวัดท่าไหน

็ไม่เท่ากันผมเลยเสนอวิธีของผมไปปรากฏว่าช่างไม่ยอมทำตามผมจึงคิดว่าคนฉลาดและมีธรรมะอย่างผมจะไม่ชนะด้วยอารมณ์โอ้แต่ชนะด้วยการยอมรับอย่างจริงใจผมจึงต้องยอมเสียเวลาปล่อยเขาวนเวียนงงกับการวัดระดับด้วยวิธีการของเขาอยู่7วันจนเขามึนสุดท้ายช่างก็เดินหน้าจ่อยยอมจำนนเข้ามาหาแล้วบอกว่าหมดปัญญาผมก็เลยให้ใช้วิถีของผมคือตั้งนั่งร้าน3จุดเอากล้องสำรวจวัดระดับขึ้นไปตั้งและส่องยิงระดับจากหน้าโบสถ์ถึงท้ายโบสถ์พังบอกไม่รู้เนอะอ๋อเหรอจากซ้ายไปขวาซึ่งใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงงานก็โป๊ะเช๊ะเป๊ะทุกจุดโดยไม่คลาดเคลื่อนเลยและแล้วในที่สุดจากช่างมาประโยชน์ก็ละประโยชน์เมื่อจะสั่งงานแล้วก็เชื่อหมดเลยครับนี่นี่ต้องเจอฝีมือมั่งผมคุยงานกับสร้างประสบในยุคปกปิดด้วยตัวเองสมัยที่ผม

มาถึงการสร้างที่สำคัญมากของหมู่คณะเราก็คือพระมหาธรรมกายใจดีที่ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่สร้างโดยใจที่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวของหมู่คณะต่างหากครับนี่เนาะใจโจทย์ที่สะเทือนวงการวิศวกรรมโลกขั้นสุดที่หลวงพ่อบอกว่าอยู่นานถึงพันปีก็จะไปอยู่มาแค่ร้อยสองร้อยปีไปถึงพันเลยซึ่งยังไม่มีบริษัทในยุคนั้นที่ทำได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าว่ายอดคนจะไม่บ่นว่าโจทย์ยากเป็นยอดคนเนาะจะไม่บ่นว่าโจทย์ยากแต่จะสร้างตำนานจากสิ่งที่คนอื่นว่าทำไม่ได้ให้ได้ต้องคิดในใจเสมอว่าไม่มีอะไรยาก

ฉะนั้นก่อนจะตอกเสาเข็มผมก็ต้องสำรวจชั้นดินลึกลงไป80เมตรลงไปดูไงเนาะแล้วสมัยตรวจวิเคราะห์ที่ห้องแลบระดับโลกที่เยอรมันก็ดูว่าแร่ธาตุอะไรเป็นอันตรายต่อเสาเข็มบ้างแล้วเมื่อพบกรดลดแรงแล้วก็แก้เกมด้วยการหุ้มเสาเข็มโดยซาเลต316ซึ่งเป็นซาเลตเกรดสูงสุดแล้วใช้คอนกรีตซิลิก้าฟูมที่นำเข้ามาจากเมืองนอกหล่อเป็นเสาเข็มแถมยังใส่เหล็กเสริมเพิ่มไปอีกเป็น2เท่าแค่นั้นยังไม่พอแล้วยังตอกเสาเข็มลึกลงไปอีก20กว่าเมตรจำนวนมากถึง3,333 ต้นเพื่อทำฐานราก

นี่เนาะมีอะไรอีกไหมเนี่ยนี่เนาะโอ้โหรอได้คนเกิดทีละกาฟูมนี่จะเสาแล้วต้นหอมเนื่อยเสล็ดเกรดสูงสุดที่ทอดเสาเข็มสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ต้นแรกเดี๋ยวใครมาทันบ้างเนี่ยโอ้นี่เนาะส่วนงานโครงสร้างองค์เจดีย์ก็ออกแบบมารองรับน้ำหนักและแรงกดโดยใช้ซูเปอร์คอนกรีตซึ่งปกติทั่วไปเขาใช้คอนกรีตเพื่อรับแรงอัดได้แค่240กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้น240กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแต่โครงสร้างของเราพัฒนาจนสามารถรับแรงได้ถึง850กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเกินมาตรฐานโลกไปถึง3เท่าตัวครับ เกินมาตรฐานโลก ไปถึง3เท่าตัว มาไปกว่านั้นคลัดดิ้งที่ติดตั้งองค์พระเราก็ได้ด็อกเตอร์ที่เก่งที่สุดในเรื่องโลหะมาออกแบบให้ ได้โรงงานหล่อที่มีความชำนาญทางด้านนี้เกินกว่า100ปีมาผลิตให้ โครงสร้าง มหาธรรมกายเจดีย์นะรองรับน้ำหนักและแรงกดมหาศาลด้วยซูเปอร์คอนกรีตนี่จ้าพื้นที่ประดิษฐานองค์พระธรรมกายใจดีวางแผ่นคลาดดิ้งเรียงต่อกันในรอบเป็นวงได้ทั้งหมด60วงโดยแต่ละแผ่นประดิษฐานองค์พระได้32องค์กราบนี่เนาะ

ส่วนการหล่อองค์พระก็ใช้ซิลิคอนบรอนซ์ซึ่งเป็นโลหะทองสำริดที่ทนทานที่สุดเท่าที่ยุคนี้จะทำได้เพราะค้นพบว่าโคมโบราณญี่ปุ่นที่ทำจากโลหะคอปเปอร์บรอนซ์ซึ่งทนทานน้อยกว่าซิลิคอนบรอนซ์ซิลิคอนบรอนซ์ที่เราทำนี่จ้ะอายุของเขายังใช้เกิน1,000 ปีเลยแล้วของเราจะขนาดไหนนี่เนาะแต่โลหะชนิดนี้หล่อยากสุดๆเพราะต้องใช้ความร้อนสูงถึง1,250 องศาเซลเซียสในขณะที่คอปเปอร์บรอนซ์ใช้ความร้อนแค่850 องศาเซลเซียสก็พอแล้วซึ่งการหล่อพระนั้นยังต้องทำในระบบที่สะอาดขั้นสุดเพราะถ้ามีขี้ฝุ่นนิดเดียวตกลงไปมันจะขยายตัวแล้วเกิดรอยร้าวที่องค์พระตามมาโอ้โหนี่การหล่อองค์พระนะนี่นี่จะใช้ซิลิคอนบรอนซ์ราทางสำริดที่ต้นท้ายสุดในยุคนั้นภายใต้ระบบที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนเพื่อให้องค์พระคงทนนานเกินกว่า1,000 ปีครับใครอยู่เป็นพันปีก็จะได้คู่ขององค์ท่านนี่จ้ะโอ้โหส่วนธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเจดีย์แล้วก็ใช้หินกรานิตที่ต้องหาหินที่เป็นสีและเนื้อเดียวกันโดยไม่มีสายแร่สีดำเลยซึ่งการที่จะได้หินคุณสมบัติเช่นนี้ก็ต้องหาแหล่งหินชั้นยอดจนเจอหินที่มีความเป็นโฮโมเจนียสคือมีสีกลมกลืนมีเนื้อเดียวกันทั้งหมดครับส่วนธรรมรัตนะสังรัตนะจะเห็นกรานิตปูซึ่งในธรรมชาติมีหลายสีและบางมีจุดหรือสายแร่สีดำแทรกอยู่การจะได้เห็นที่มีเนื้อเดียวกันจึงต้องคัดเลือกอย่างละเอียดเป็นพิเศษครับนี่เนาะ

นอกจากนี้ผมยังได้รับผิดชอบงานก่อสร้างวิหารคดสภาธรรมการสากลอาคารสำคัญอีกหลายแห่งเลยครับนี่ผมระบายควบคุมการก่อสร้างตัวเองทุกขั้นตอนเป็นงานประมาณเนียบเฉียบเป๊ะครับนี่จ้า

0: แล้วว่าครับหน้ากระดาษหมดแล้วครับ
1: เล
0: ่ากันวันนี้คงต้องลาไปก่อนแต่ถ้าว่าการจากลาไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทนำไปสู่เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่าทุกๆตอนที่ผ่านมาซึ่งจะตื่นเต้นระดับไหนโปรดติดตามตอนต่อไปวันพรุ่งนี้

ฟังธรรมะวันนี้เพลินเลยยังไม่อยากให้จบเลยต้องติดตามวันพรุ่งนี้ตอนจบอีกหนึ่งตอนนะวันนี้ฟังแล้วก็นึกถึงประวัติเบื้องหลังของการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ในหลายๆเรื่องพระอาจารย์ก็เพิ่งได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็นึกถึงบุญก็พระอาจารย์ก็เอาบุญทุกบุญมาฝากทุกท่านนะแล้วก็อนุโมทนาบุญนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านทุกคนที่ได้สั่งสมบุญมาต่อเนื่องแล้ววันนี้ก็ได้เข้ามาฟังธรรมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่วันนี้วันพระใหญ่นักเรียนอนุบาลได้ไปทำบุญอะไรมาแล้วกันบ้างใครไปใส่บาตรสาธุท่านใดไปถวายพัตตาหารสาธุตอนนั้นพระอาจารย์ไปต่างประเทศมีโยมเขานำกล่าวถวายพัตตาหารเป็นชาวต่างชาติเขากล่าวคำถวายว่าข้าพเจ้าจะถวายพัตตาหารเป็นถวายภัตตาคารสะกดผิดแต่ความหมายก็ดีนะก็ได้ถวายภัตตาคารพระอาจารย์ก็บอกปื้มๆกันเนาะตอนเพลวันนี้ก็เป็นวันที่มาทำบุญถวายภัตตาคารแล้วเป็นพิธีปุพพะเปตพีอุทิศบุญให้ด้วยให้กับผู้ที่ร่วงลับไปด้วยนะปุพพะเปตพีคืออะไรคือการอุทิศให้กับผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็เป็นพิธีกรรม5ประการที่พุทธศาสนิกชนจำเป็นต้องทำเพื่อประโยชน์สุขของตนและก็ชาวโลกและสัตว์ทั้งหลายปุพพะเปตพีก็เป็น1ใน5ในการทำพิธีกรรมพิธีกรรมที่มีนักเรียนอนุบาลพอทราบไหมว่ามีอะไรบ้างพรี5อย่างมี

ล่วงลับแล้วก็ราชพรีก็คือบำรุงราชการเช่นเสียภาษีต่างๆแล้วก็เทวตาพรีคือทำบุญให้เทวดาต่างๆนะนี่ก็เป็นหนึ่งในห้าอย่างนะปุพพะเราได้มาทำบุญที่หอฉันปุพพะเปตภีก็ได้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วมีประวัติความเป็นมาในสมัยรัชกาลก็คือพระเจ้าพิมพิสารที่ได้รับเสียงร้องเรียกเวลาทำบุญตอนกลางค่ำกลางคืนก็นึกหวั่นใจว่าเสียงอะไรเสียงที่เราได้ยินก็ไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ว่าเป็นเสียงของญาติพระองค์เองที่เกิดเป็นเปเรสมาขอส่วนบุญวิธีการที่จะทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยแนะนำก็เลยเป็นที่มาของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่างๆทีนี้ถ้าถาม

ชาวพุทธของเราตามประเพณีทำบุญให้พ่อแม่ญาติผู้ล่วงลับแม้แต่ทำบุญให้เทวดาก็ตามเนี่ยเทวดาที่เราทำบุญให้ควรเป็นเทวดาประเภทไหนจริงเทวดาก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินะเหมือนเทวดาของท่านอนาถปิฎกเศรษฐีที่อยู่ที่รั้วประตูซุ้มประตูตอนแรกก็เป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิคิดว่าผลทานที่ท่านเศรษฐีทำไปเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะเสียทรัพย์เยอะเลยวันหนึ่งไปตักเตือนท่านเศรษฐีผลเป็นยังไงผลก็คือเศรษฐีบอกโอ้ท่านเป็นพระโสดาบันท่านรู้คุณค่าของการทำทานผลก็คือถ้าอย่างนั้นเทวดาก็ไปที่อื่นเถิดเทวดาเลยต้องไปขอร้องเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ต่างๆว่าโอ้ยังไงทำยังไงดีจะได้กลับมาจนท้ายสุดก็เทวดาก็ไปตามทรัพย์มาคืนเศรษฐีที่สูญหายไปก็ตามเอามาคืนให้ท้องพระคลังของเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเทวดาที่เราจะอุทิศบุญให้ก็ให้เทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิด้วยก็จะได้ช่วยกันช่วยนักสร้างบารมีตามทรัพย์ดีไหม สาธุแล้วก็นอกจากได้ทำบุญถวายพระทหารก็มีทั้งบางท่านก็ถวายจีวรบางท่านก็ถวายดอกบัวยารักษาโรคแล้วก็ทำบุญกันต่างๆมากมายวันนี้มีท่านใดไปที่เจดีย์มาบ้างแล้วอ้าวสาธุนะก็ไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์วันพระก็เป็นวันที่ชาวพุทธก็เข้ามาเยอะแยะเลยก็ทำดอกไม้ซะสวยงามเลยเห็นได้ว่าบุญเป็นเสบียงที่สำคัญถ้าบุญหย่อนก็เจอวิกฤตได้ง่ายถ้าบุญหมดอันนี้ก็หมดสิทธิ์ในชีวิตดังนั้นในวันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ทำบุญก็ทำทั้ง3ทางคือทำทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจสังเกตว่าเวลาทำบุญเนี่ยส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเตรียมใจในสมัยโบราณเวลาปู่ย่าตายายจะเข้าวัดทำบุญเขาเตรียมใจให้ผ่องใสเพราะเขาทำด้วยความตั้งใจสมัยก่อนไปทำบุญก็ไม่ใช่ว่าทำง่ายๆเนาะสมัยก่อนบางทีเขากว่าจะเดินทางกว่าจะเตรียมของไปใส่บาตรแต่ละอย่างทำบุญเนี่ยก็ถือว่าต้องตั้งใจมากๆแต่ความตั้งใจนั่นแหละยิ่งตั้งใจมากก็ทำให้เราจำบุญนั้นได้แม่นแล้วก็มีความปลื้มใจวันนี้ท่านใดได้ทำบุญทุกๆบุญแล้วยังความปลื้มใจให้เกิดขึ้นบ้างพระอาจารย์ก็โมทนาด้วยนะปลื้มก่อนทำกำลังทำหรือว่าหลังจากทำไปแล้วทั้งสามระยะเลยสาธุก็เหมือนเวลาเราสั่งสมบุญต่างๆภาพบุญต่างๆที่ได้ตั้งใจทำพอนึกทีไรเกิดความปลื้มใจภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สวยงามมากกว่าภาพอย่างอื่นอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าภาพที่สวยงามที่สุดเนี่ยคือภาพการสร้างบารมีสวยงามกว่าวิวทิวทัศน์เพราะภาพนี้แหละจะเป็นภาพที่นำไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นภาพที่เป็นกุศลกรรมแล้วก็ทำให้เรานึกถึงบุญเพราะว่าถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำบ่อยๆพึงตรึกระลึกนึกถึงบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้อย่างวันนี้ได้คุยเรื่องบุญวันพระอย่างหนึ่งก็เป็นการฟังธรรมก็เป็นบุญได้อุทิศบุญให้ผู้ที่ร่วงลับก็เป็นการที่เราได้ทำปัตตานุโมทนาไมยการแบ่งบุญอุทิศส่วนกุศลให้การแผ่เมตตาให้อย่างนี้เป็นต้นวันนี้วันพระที่พึ่งที่แท้จริงของชาวพุทธอยู่ที่ไหน เราจะทำที่พึ่งที่แท้จริงก็อยู่ที่

ตัวเราเองทำยังไงเหมือนที่ไปปฏิบัติธรรมที่เวอร์พีทเขาจะมีป้ายอยู่อันหนึ่งใช่ไหมที่เขาบอกว่าเงินทองส่งถึงโรงพยาบาลลูกหลานส่งถึงหลุมฝังศพมีเงินแค่ไหนก็ไปอยู่โรงพยาบาลก็เตรียมตัวเนาะก็ส่งได้แค่นั้นพอลูกหลานก็ส่งถึงหลุมฝังศพบุญกุศลส่งถึงพบหน้าภาวนาส่งถึงพระนิพพานวันนี้ก็ได้ทำบุญทุกบุญก็เป็นเสบียงก็ให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจทำและก็ตั้งใจว่าเราทำแล้วก็จะภาวนาไปถึงพระนิพพานวันนี้วันพระวันธรรมสวรรค์การนับวันพระนี่เขานับกันยังไงวันพระนี่มีที่มาจากที่ไหนมาจากสมัยหนึ่งศาสนาอื่นเขาก็มีการประชุมกันรวมกันเป็นวันรวมของศาสนาอื่นเขาพระเจ้าพิมพิสารก็ไปทูลสอบถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลขอว่าของศาสนาพุทธเราก็กราบทูลขอให้มีการรวมกันก็มีการประชุมพระสงฆ์เพื่อชำระศีลทบทวนศีลแล้วก็มีชาวพุทธมาประชุมรวมกันเป็นธรรมเนียมมาศึกษามาฟังธรรมะวันพระนี่ปกติเขานับตามจันทรคติก็คือดูดวงจันทร์ตั้งแต่ข้างขึ้นพระจันทร์เต็มดวงไปถึงข้างแรมแล้วก็กลับมาเป็นพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้ปกติในเดือนหนึ่งจะมีวันพระประมาณกี่วันสี่วันคือวันพระใหญ่สองวันวันพระเล็กสองวันที่เรียกว่าวันพระใหญ่คือจะเป็นวันข้างขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำวันพระเล็กก็ขึ้น8ค่ำหรือแรม8ค่ำอย่างในเดือนนี้เป็นต้นนะเดือนนี้วันพระที่ผ่านมาก็คือวันที่5นี่ก็เป็นวันแรม8ค่ำวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำคือบางเดือนเนี่ยเดือนวันเขานับกันไม่เต็มเขาก็จะเป็นแรม14ค่ำนะแล้วก็วันพระถัดไปก็ขึ้น8ค่ำเป็นวันพระวันที่19แล้วก็วันพระสุดท้ายของเดือนนี้ก็คือวันที่26เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10วันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งก็คือเป็นวันบรรลุธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายขึ้น15ค่ำเดือน10นั่นเองก็มาเอาบุญกันการนับวันพระเขาบอกดูยังไงเขาบอกดูที่ตลาด

จ้ะก็วันพระก็ให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านนะวันพระก็จะมีคุยเรื่องบวชพระแล้วกันเนาะมีเรื่องบวชพระที่ช่วงนี้ที่วัดเราก็มีโครงการบวชคือบวชพระรุ่นจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นเกี่ยวเนื่องกับหาปูชนียาจารย์คือบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งการบวชพระเนี่ยเป็นบุญใหญ่มากนะก็จะได้บุญเป็นกับคือตั้งแต่ถ้านับเวลาตั้งแต่เอาภูเขา16กิโลเมตรจากนี่ถึงประมาณรังสิตใช่ไหมรูปผ้าบางๆกว่าจะหมดเนี่ยโอ้โหหนึ่งกับนี้นานแล้วนานอีกโอ้กว่าจะได้หมดเนี่ยบุญจะส่งผลขนาดนั้นเลยดังนั้นถ้ามีโอกาสวันนี้เป็นวันที่11นะเขายังเปิดรับถ้าพรุ่งนี้มีใครสนใจก็ยังเปิดรับได้อีกก็คือวันที่12กันยายนจะตัดปลายผมวันที่13กันยายนคือวันอาทิตย์นี้แล้วก็มีพิธีอุปสมบทในวันที่19กันยายนณโบสถ์พระไตรปิฎกมีการตักบาตรฉลองพระใหม่วันเสาร์ที่26กันยายนหลังจากนั้นจะมีปฏิบัติธรรมพิเศษช่วงวันที่20ถึง31ตุลาคมถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนี้จะส่งลูกส่งหลานส่งคนที่เรารักมาบวชก็ได้อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะแม้พระเจ้าอโศกท่านอยากเป็นญาติพระศาสนาท่านสร้างเจดีย์ก็ยังไม่ถือว่าเป็นญาตินะผู้ที่จะเป็นญาติพระศาสนาก็ต้องส่งลูกส่งหลานส่งญาติมาบวชนั่นเองนะเพราะนั้นบุญบวชก็จะได้บุญด้วยกันนี่ก็ยังไม่หมดโครงการเนาะก็ยังสามารถเพิ่มเติมมาได้ทีนี้ในตอนนี้ก็จะมีข่าวต่างๆเกี่ยวกับพระเราต่างๆเนาะก็หลายอย่างอยู่

เพื่อให้พระศาสนาเราเจริญรุ่งเรืองทีนี้พระแท้เนี่ยปฏิบัติอย่างไรพระแท้ก็จะปฏิบัติตามสามัญญผลสูตรก็คือเวลาถ้าเป็นพระแท้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นอันดับแรกคือจะได้รับการกราบการไหว้ความเคารพแม้บวชเพียงวันเดียวที่พ่อแม่ก่อนบวชขอขมานาคขอขมากราบพ่อแม่แต่พอบวชเป็นพระเหลืองแล้วพ่อแม่ก็กราบพระรัตนตรัยนั่นคือสามัญผลว่าได้ยกระดับขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยอันนี้เขาเรียกว่าสามัญผลเบื้องต้นแต่วัตถุประสงค์การบวช

ำจัดกิเลสอาสวะเป็นสิ่งที่นักบวชพึงปฏิบัติธรรมก่อนบวชยังมีกิเลสได้ไหม ก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าบวชแล้วปฏิบัติจริงๆหมดกิเลสได้ไหมก็ได้ก็มีโอกาสที่จะทำให้หมดกิเลสได้เหมือนครั้งหนึ่งเคยได้ฟังเรื่องเจ้าชายนันทะไหมเจ้าชายนันทะเนี่ยมีแฟนที่กำลังจะแต่งงานมีคู่ครองแล้วแต่เดินตามพระสัมมาพุทธเจ้าเดินตามไปถือบาตรไปตามไปด้วยความเกรงใจท่านก็ไม่คืนท่านก็พาไปทำอะไรพาไปบวชด้วยความเกรงใจด้วยความศรัทธาเลื่อมใสแต่มาบวชแล้วเป็นยังไงมาบวชแล้วก็คิดถึงน้องหญิงเรามีสัญญากันบวชแล้วก็คิดถึงคิดถึงวิธีแก้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำยังไงนำพระนันทะไปดูเลยสวรรค์ไปดูเทวดาพอไปดูน้องหญิงเทวดาที่เป็นนางฟ้าจริงๆเป็นเทวดาจริงๆปรากฏว่าผู้หญิงในเมืองมนุษย์เมื่อเทียบกับความสวยงามของเทวดาอันนี้ขออภัยนะในสมัยนั้นเขาบอกว่าเหมือนดูลิงเลย กลับกลายเป็นว่าถูกใจเทวดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยให้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อนี่นะถ้าเห็นดีแล้วว่าเทวดาเนี่ยมีความสวยงามมากกว่าอดีตที่จะเป็นคู่ครองอย่างนี้นะให้ตั้งใจไปปฏิบัติตอนแรกก็คิดอย่างนี้นะแต่ตอนหลังเพื่อนสัตมิกก็ไปวนเวียนท่านนี้เหรอที่ได้ปฏิบัติเพื่อหวังเทวดานางฟ้านี่เองคุยไปคุณมาจนเกิดความสลดใจเกิดความสังเวชแล้วก็เกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมสุดท้ายได้บรรลุธรรมไหมบรรลุธรรมเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นสามัญญผลเบื้องสูงเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมตามศีลสมาธิปัญญาอดีตจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าปัจจุบันตั้งใจเราตั้งใจทำให้ดีเลยก็จะมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลหลายตัวอย่างเลยท่องคาถาแม้บาทเดียวไม่ได้แต่ท้ายสุดบรรลุธรรมได้ไหมได้เพราะได้กรรมฐานที่ถูกจริตสมัยนี้ผู้หญิงบวชได้ไหมผู้หญิงบวชทางใจไปก่อนนะเขามีคำถามหนึ่งทางหลายปีมาแล้วเนี่ยมีคำถามหนึ่งก็ถามนางสาวไทยของประเทศไทยนี่แหละยังจำได้เลยว่าคำถามนั้นเนี่ยเป็นคำถามที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะถามนางสาวไทยประโยคนี้ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยสิ่งที่อยากทำคืออะไรนี่เป็นคำถามวัดนางสาวไทยเนาะจะเข้ารอบหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นคำถามที่ชนะใจกรรมการด้วยนะคำตอบเขาก็ตอบว่าถ้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาพบว่าร่างกายเป็นชายจะทำอย่างไรดีทางสาวไทยผู้เข้าประกวดปีนั้นนะยังไม่ได้รับตำแหน่งแต่ตอบว่าจะเกิดเป็นหญิงหรือชายก็มีสิทธิเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่อยากทำเมื่อตัวเองกลายเป็นชายคืออยากบวชเพราะการบวชเป็นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงยังทำไม่ได้เธอจึงอยากบวชให้คุณพ่อคุณแม่อ้าวดีไหมสาธุเพราะนั้นมีโอกาสเนาะเราก็สนับสนุนการบวชและการบวชก็ต้องมีเป้าหมายเวลาบวชมีครูบาอาจารย์มีเป้าหมายเพราะถ้าเป้าหมายเปลี่ยนไปเดี๋ยวเป็นพระแต่ละนิกายก็เปลี่ยนไปตามที่ต่างๆแต่พระที่มาบวชที่วัดเราก็มีทั้งจะมีนายแบบพิธีกรว่าที่นักบินนักธุรกิจอะไรต่างๆเพราะเรามีต้นแบบที่ดีโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็เห็นญาติโยมมาทำบุญก็คือเป็นวันคล้ายวันละสังขารคุณยายจะเห็นได้ว่าวัดเมื่อกี้นี้เห็นที่หอที่โบสถ์ก็ดีที่สถานที่ต่างๆก็ดีเนี่ยคุณธรรม

หนึ่งที่ได้สร้างวัดถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีผู้ที่อยู่เบื้องหลังท่านหนึ่งก็คือคุณยายอาจารย์ใครมาทันคุณยายอาจารย์บ้างสาธุคุณยายละสังขารไปเมื่อปี2543ถ้าใครมาทันเนี่ยก็ต้องบอกว่า26ปีที่แล้วได้ฟังหลวงพี่ท่านเล่าคุณธรรมคุณยายแล้วก็ชื่นใจว่าหลวงปู่ธรรมดาไม่ค่อยชมใครแต่หลวงปู่ชมคุณยายครั้งเดียวเลยชมว่า 1. ไม่มี 2. เลยเพราะนั้นเนี่ยคุณยายก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวัดพระธรรมกายอย่างพระอาจารย์ฝึกอาสาสมัครก็จะเห็นว่าการยิ้มง่ายไหว้ก่อนเวลาคุณยายมาชวนใครก็จะเจอชวนมาทานข้าวทานข้าวสบายใจจะพูดคุยธรรมะเขาก็รักวัดเรารักธรรมะเจอการปฏิสันถารที่ดีก็ให้ดูต้นแบบคุณยายหรือความสะอาดในห้องน้ำเมื่อกี้นี้เห็นที่หลวงพี่ท่านพูดถึงก็เป็นคุณธรรมที่ได้จากคุณยายตั้งแต่สมัยบ้านธรรมประสิทธิ์เลยแล้วบอกว่าคุณยายเนี่ยมีความละเอียดหลายด้านยุคก่อนที่หลวงพี่ท่านไปช่วยบูชาข้าวพระก็จะรู้เลยว่าภาชนะแต่ละอย่างที่ใช้บูชาข้าวพระนี่ต้องห้ามอะไรห้ามบินเพราะต้องทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างประณีตที่สุดดีกว่าดีที่สุดวันนี้เขาบอกว่าคนสมัยนี้ไม่อยากจะเข้าวัดแต่วัดเราสร้างวัดให้เป็นวัดคือสร้างวัดให้น่าเข้าสร้างพระให้เป็นพระที่ดีแล้วก็สร้างญาติโยมทุกคนเลยให้เป็นนักสร้างบารมีเป็นคนดีเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็เข้าเยอะสาธุชนก็มาเยอะพระวัดเราไม่ใช่อัจฉริยะแต่พระวัดเราเป็นผู้ที่มีความเคารพครูบาอาจารย์แล้วก็ได้สิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์มาเหมือนเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าหล่อพระพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ได้จบสายช่างหล่อนะหลายๆท่านจบจากมอเกษตรเนี่ยแต่ก็มาได้ความรู้เวลามาอยู่วัดนี่เองเพราะนั้นความรู้ต่างๆถ้าเป็นพระที่ฝึกแล้วนิสัยดีมีครูบาอาจารย์อยู่ในใจเนี่ยฝึกได้ไม่ยากเลยเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระก็ให้ทุกท่านนึกถึงบุญว่าเราได้บุญทุกๆบุญในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมถ้าเป็นวันพระเล็กเขาก็มีโอกาสก็จุดประทีปในวันพระหรือเอาป้ายวันพระไปติดที่บ้านของเราวันนี้ก็จะได้เป็นวันที่เราได้ทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไปศึกษาดูว่าวันพระโดยเฉพาะวันพระขึ้น15ค่ำก็เป็นวันที่ไม่ธรรมดาเป็นวันที่มหัศจรรย์วันพระทั้งชาวสวรรค์มาสักการะพระธาตุมหาจุฬามณีทั้งวันพระในโยกยมโลกก็มีการหยุดทันทรมานก็เป็นเหมาะแก่พวกเราทั้งหลายที่จะเป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อสร้างบารมีทั้งกายวาจาใจวันนี้วันพระก็ขอให้ทุกท่านเอาใจใสๆเป็นองค์พระภายในพระอาจารย์ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้มีสายบุญหลั่งไหลให้มีสมบัติทับทวีมีสุขภาพแข็งแรงไร้ทุกโศกโรคภัยให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามที่ตั้งใจมีเสบียงข้ามภพข้ามชาติถึงข่าวจะปฏิบัติก็ปฏิบัติสะดวกมีองค์พระมีธรรมะที่สว่างไสวตามติดมหาบูชนียาจารย์สร้างบารมีกันไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคน

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาจดนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่

เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนปลือตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายคลายเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์ก็ไปสู่ภายใน

แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมเงินพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไว้ตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของ

สมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆครับไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยเราพยายามวานเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้าง

คือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้

เมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ในอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราคลองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุด

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้แต่งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลาย

้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเวลาโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่จุดตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมา

อยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละฉะนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆก็ดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกาย

37เป็นเพชรใสใสกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาๆสบายๆและใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาระหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7กลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

าพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยาย

ให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆ ว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆ

สบายแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

แล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ